0: Bubble ค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: ช่างบอก3วันเสร็จนี่ผ่านมา3เดือนแล้วยังไม่เริ่มเลย
3: งบประมาณมาตรฐานก็ไม่มี
4: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
5: จะไปจ้างช่างที่ไหน
6: ที่แอปช่างโฮมโปรหนึ่งในผู้นำเรื่องบ้านด้วยมาตรฐานโฮมโปรราคาชัดเจนไม่ทิ้งงานดูแลจนจบรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
7: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: เรื่องเล่าเช้านี้นะครับ6:55 นในเวลาต่อมาตำรวจก็ควบคุมตัวฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรี3สมัยไปค้นที่บ้านพักนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นภาพนี
1: ้บ้านพักอยู่ที่ซอยวัดบางแพรกใต้ที่ถนนนนทบุรี1ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
0: ซึ่งเป็นจุดที่วินมอเตอร์ไซค์ที่รับออกจากหน้าอบจ.เนี่ย
1: บอกว่าคุณฉลองให้มาส่งที่นี่ค่ะ
0: แต่ว่าไปถูกควบคุมตัวก่อนที่ศูนย์รถ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นภาพการบุกค้นบ้านผลปรากฏว่าพบเครื่องกระสุนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือพบเพียงเครื่องกระสุนเป็นกระสุนปืนขนาด11มม40นัดแล้วก็ขนาด9มมจำนวน18นัดนะคะส่วนอาวุธปืนเนี่ยพบว่ามีการจดครอบครองทั้งหมด9กระบอกแต่ว่าขายไปแล้วเนี่ย8กระบอกเหลือแค่กระบอกเดียวก็คือกระบอกที่ใช้ยิงนายกอบจ.เสียชีวิต
0: ตอนควบคุมตัวออกจากโรงพักก็ใส่กุญแจมือขึ้นรถตำรวจและพอไปถึงบ้านครอบครัวไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปเก็บภาพด้านในนะฮะ
1: ให้เฉพาะตำรวจเข้าไปเท่านั้นนะคะ
0: ใช้เวลากว่า40นาทีอย่างที่ว่าก็มีภาพเท่าที่เอามาให้ดูได้เท่านี้นี่คือช่วงที่คนบ้านก็ใส่กุญแจมือนะฮะ
2: พอหยิบปืนจากเอวไปเนี่ยพยายามมาขับรถอยู่พอมาปุ๊บเหมือนแม่งรัดในการระบบ
3: ปืนสั้นถึงอัตโนมัติ
0: ขณะที่ในเวลาต่อมามีรายงานว่าตำรวจนนทบุรีผู้การสืบผู้กำกับสืบสั่งกำลังหน่วยเฉพาะกิจพิเศษตำรวจภูธรนนทบุรีพร้อมอาวุธครบมือกว่า20นาย
1: เฝ้าระวังหน้าห้องขังในโรงพักรัตนาธิเบศรค่ะ
0: เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ต้องหาคือนายฉลองคือเกรงว่าอาจจะมีความเจ็บแค้น
1: คือได้รับรายงานมาว่าอาจจะมีผู้ที่เจ็บแค้นแทนท่านนายกอบจ.พันตรีธงชัยค่ะซึ่งถือว่าเป็นผู้กว้างขวางในจังหวัดนนทบุรีเกรงว่าจะมีการตามมาล้างแค้นก็เลยต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษพร้อมอาวุธครบมือเฝ้าระวังห้องขังตลอดทั้งคืนนะคะเพื่อที่จะรอนำตัวนายฉลองส่งฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรีในวันนี้แล้วก็จะคัดค้านการประกันตัว
0: ตัดไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นำร่างของพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐนายกเดนะครับนายกอบจ.นนทบุรีออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจชันสูตรพลิกศพบรรยากาศแต่ไปด้วยความโศกเศร้า

ครอบครัวประชาชนรวมถึงเพื่อนข้าราชการตั้งแถวตลอดสองข้างทางเพื่อรอส่งร่างของพันตำรวจเอกธงชัยขึ้นรถและยืนไว้อาลัยบางส่วนร้องไห้ด้วยความเสียใจตลอดทางมีการนำพวงมาลัยมาเตรียมไว้อาลัยเป็นภาพนี้

0: ด้านของเลขาของพันเอกธงชัยนายกจรนันทบุรีคุณวิภาวันบอกนะครับว่าก่อนเกิดเหตุแล้วเนี่ยนายกอบจเดย์เนี่ยมีกำหนดจะไปโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไปดูความเรียบร้อยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเหตุซึ่งดูจากวงจรปิดจะเห็นว่าท่านนายกกำลังรีบเดินทางจะไปขึ้นรถและเห็นนายฉลองเป็นการถืออาวุธปืนตามมาเพื่อจะมาเคลียร์พูดคุยรู้เรื่องแต่เคลียร์กันไม่ลงก่อนจะเอาปืนมาก่อเหตุยิงนายยกกับคนขับซึ่งเธอเชื่อว่านายฉลองเตรียมการมาก่อเหตุหลังเกิดเหตุได้ถามบุคคลใกล้ชิดนายกเดย์ถึงปมเงิน11ล้านที่นายฉลองอ้างว่าติดหนี้นายฉลอง11ล้านถามคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเลขาหน้าห้องคนที่กินข้าวด้วยก็ไม่มีใครรู้เรื่อง
1: ว่านายฉลองเป็นเจ้าหนี้ของนายกอะค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาใครๆก็รู้ว่านายกเป็นคนใจกว้างไม่มีทางที่จะเป็นหนี้แล้วไม่ใช้ดังนั้นมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีมูลความจริงตามที่นายฉลองกล่าวอ้าง
0: ส่วนจะยืมเงินนายฉลองก่อนหน้านี้ไหมคนใกล้ชิดกับตัวเองไม่มีข้อมูลแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นความจริงนายกอบจไม่ควรจะเป็นไม่น่าจะเป็นการเป็นฝ่ายไปหยิบยืมเงินนายฉลอง
1: เพราะว่าตัวนายกก็มีทรัพย์สินมีฐานะอยู่แล้วท่านนายกมีแต่ให
0: ้ทั้งนี้นักข่าวถามว่ามีกระแสว่าเงินนี้อาจจะไม่ใช่เงินหยิบยืมแต่จะเป็นการจ้างให้นายฉลองลงจากตำแหน่งส.ส.นนทบุรีเปิดทางให้นายณรงค์จันทร์ประดิษฐ์เป็นส.ส.

0: ให้นายฉลองลงจากตำแหน่งส.ส.นนทบุรีเปิดทางให้นายณรงค์จันทร์ประดิษฐ์เป็นส.ส.ตัวเลขาบอกเรื่องนี้คนใกล้ชิดไม่รู้ต้องให้ไปสอบถามนายณรงค์เองแต่ก็เชื่อว่านายยกคงไม่ทำอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
1: ดิฉันเชื่อว่าคุณฉลองน่าจะมีการเตรียมการมาในระดับหนึ่งเพราะเคยสอบถามจากคนใกล้ชิดเนี่ยเหมือนคุณฉลองเนี่ยพยายามพูดถึงเรื่องของเงิน11ล้านที่ท่านนายกเนี่ยติดหนี้แต่ข้อที่จริงเท่าที่เราสอบถามจากคนใกล้

0: ชิดท่านนายกทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทานข้าวด้วยกันเลขาหน้าห้องหรือแม้แต่ญาติไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณฉลองเป็นเจ้าหนี้ของท่านนายกเพราะโดยปกตินิสัยท่านนายกอะค่ะใครๆก็ทราบว่าท่านนายกเป็นคนที่ใจกว้างแล้วก็ไม่มีทางถ้าไม่เป็นหนี้แล้วจะไม่ใช้ดิฉันเชื่อว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยขอบอกไว้ก่อนว่าไม่น่าจะมีมูลที่เป็นความจริงส่วนว่าจะยืมแล้วมีเรื่องอื่นอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เราขออนุญาตไม่พูดถึงดีกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่ทราบข้อเท็จจริงขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าเราสอบถามจากข้อเท็จจริงจากคนใกล้ชิดแล้วเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าเรื่องนี้ไม่เคยปรากฏไม่น่าจะเป็นจริง
1: หมายความว่าม
2: ีแต่ให้อยู่แล้ว
0: ท่านมีแต่ให้ค่ะเอาระหว่างว่าคุณฉลองกับท่านนายกอ่ะเป็นเหมือนเพื่อนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการยืมเงินกันใช้เนี่ยคิดว่าอาจจะมีในอดีตแต่ว่าท่านนายกอย่างที่บอกว่าไม่เคยติดหนี้ใครค่ะ
3: ท่านผู้ชมครับฉลองเรี่ยวแรงกลายเป็นประเด็นอย่างที่เราทราบกันเหตุอุกฉกรรจ์ที่เกิดขึ้นกลางสถานที่ราชการฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยถือเป็นนักการเมืองยาวนานของนนทบุรีเติบโตในละแวกวัดบางแพรกใต้จากเด็กนักเรียนช่างกลนนทบุรีมีความใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจแต่สุดท้ายเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปตำรวจแต่ไปเป็นผู้คุมเรือนจำเหตุเพราะไม่ผ่านการตรวจโรคเข้าโรงเรียนพลตำรวจจากชีวิตของผู้คุมเคยตกเป็นนักโทษเองจากคดีเช็คแล้วก็จะมีเส้นทางทางการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นมาสู่ระดับชาติปี2539เมื่อ30ปีก่อนเป็นส.ส.สมัยแรกในสังกัดพรรคประชากรไทยคุณสมัครสุนทรเวชนนทบุรีคือพื้นที่ติดกรุงเทพอิทธิพลของพรรคประชากรไทยในทางการเมืองในขณะนั้นมีผลทีเดียวกับการที่คุณฉลองเป็นส.ส.สมัยแรกและกลายเป็นเรื่องฮือฮาคำว่างูเห่าทางการเมืองเริ่มต้นจากชายคนนี้ด้วยตำนานงูเห่าครั้งแรกประวัติศาสตร์การเมืองไทยฉลองเรี่ยวแรงเป็นหนึ่งใน13ส.ส.พรรคประชากรไทยนำกลุ่มนนทบุรีผนึกกับกลุ่มปากน้ำของอัจวัฒนาสวยเหมแหกมติพรรคประชากรไทยหันไปยกมือสนับสนุนในชวนหลีกภัยหัวหน้าประชาธิปัตย์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ได้สำเร็จหลังจากเมื่อครั้งวิกฤตเศรษฐกิจปี40ต้มยำกุ้งพลเอกชวลิตยงใจยุทธลาออกจากนายกพรรคประชากรไทยมีมติสนับสนุนพลเอกชาติชายชินวัตรณขณะนั้นเป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาขึ้นเป็นนายกแต่คุณฉลองนำกลุ่มนนทบุรีร่วมกับกลุ่มปากน้ำของวัฒนาสวัยเหมแหกมติไปโหวตสนับสนุนคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกสมัยที่2นายกประชาธิปัตย์และทำให้คุณสมัครสุนทรเวชเจ็บช้ำน้ำใจคุณสมัครนี่แหละเป็นคนเปรียบเหตุการณ์ในครั้งนั้นกับนิทานอีสปชาวนากับงูเห่าตัวเองเป็นชาวนาถูกงูเห่ากัดทั้งที่ชุบ

0: เลี้ยงกลุ่มปากน้ำนี่ฮะท่านผู้ชมหลังจากกลุ่มปากน้ำเราหกเรือเหินออกมาจากพรรคชาติไทยเอาผู้ประสานณขณะนั้นตามข่าวการเมืองยุคก่อนคุณจะจำได้พลตรีสนั่นขจรประสาทหรือว่าเสนันอดีตเลขาประชาธิปัตย์การพลิกขั้วในขณะนั้นสำหรับคุณฉลองไม่ใช่คนอื่นไกลของเสนันพลตรีสนั่นเคยต้องโทษฐานกบฏ26มีนาปี20และฉลองเรียวแรงเป็นผู้คุม
1: ดูแลนักโทษการเมืองเหล่านี้ค่ะ
0: ต่อมา

0: หนึ่งเสียงงูเห่าได้รับเก้าอี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในยุคที่พลตรีสนั่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฉลองเรี่ยวแรงยังเคยตกเป็นข่าวและถูกตั้งฉายาว่าหลงซีดี
1: จากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าในช่วงที่ดำรงตำแหน
0: ่งนักการเมืองท้องถิ่นที่ผันตัวเองมาสู่ระดับชาติและก็วนอยู่กับการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติฉลองย้ายพรรคต่อเนื่องนะครับตัวชมผ่านทั้งพรรคชาติพัฒนาไทยรักไทยประชาราษฎร์เพื่อไทยภูมิใจไทยและหลังสุดพลังประชารัฐแม้จะผ่านหลายพรรคแต่เป็นส.ส.ครั้งแรกสมัยประชากรไทยยกคุณสมบัติสุนทรเวชอย่างที่บอกอีก2สมัยที่ได้เป็นส.ส.ก็คือปี48
1: พรรคไทยรักไทย
0: เป็นส.ส.พรรคไทยรักไทยภายใต้คุณทักษิณชินวัตรและปี54
1: กับพรรคเพื่อไทยค่ะ
0: นี่ฮะแต่ตระกูลเรี่ยวแรงก็ยังมีบทบาทกับการเมืองมาต่อเนื่องท่านผู้ชมปี62คือตั้งแต่ได้เป็นส.ส.เพื่อไทยเมื่อปี54ฉลองไม่ได้เป็นส.ส.อีกเลยหลังรัฐประหารปี57ปี62คุณฉลองมาอยู่สังกัดพรรคพลังประชารัฐซึ่งถูกมองว่าสืบทอดอำนาจมาแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่ว่าภรรยาคุณเจริญเรี่ยวแรง
1: ได้รับเลือกเป็นส.ส.นนทบุรีค่ะ
0: และเข้าสภาในฐานะพลังประชารัฐ
1: โหวตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีตรีสมัยที่2
0: และตัวคุณฉลองเนี่ย
1: ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้เป็นข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
0: แต่เมื่อถึงปี66ฉลองเรี่ยวแรงยกครอบครัวมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยเสื้อปรากฏภาพแต่นี่เป็นเหตุการณ์ก่อนเลือกตั้งปี66ให้เหตุผลในเวลานั้นว่า
1: ชื่นชอบจุดยืนเรื่องการดำรงไว้ซึ่งมาตรา112ค่ะ
0: เจ้าตัวลงเขตศรีนนทบุรีแต่สอบตกทั้งครอบครัวหรือทั้งบ้านตัวคุณฉลองได้คะแนนต่ำมาก
1: ได้คะแนนเพียงแค่749คะแนนเท่านั้นค่ะ
0: และเป็นไปอย่างที่นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยบอกคุณไตรสุรีไตรสรณกุล

0: หลังไม่ได้รับการเลือกตั้งปี67ฉลอง
1: ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
0: และปี69
1: คุณฉลองยกครอบครัวกลับเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐค่ะ
0: แต่ฉลองกับลูก
1: ไม่ได้ลงเลือกตั้งเพราะว่าไม่ผ่านการคัดตัวตั้งแต่ชั้นไพรมารีโหวต
0: ก็ต้องมีไพรมารีโหวตคือพรรคประชาพลังประชารัฐไม่ส่งนั่นเองท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่คือที่มาที่ไปขณะที่ผู้เสียชีวิตนายกอบจนนทบุรีธงชัยครับท่านผู้ชมพันเวกธงชัยเย็นประเสริฐท่านก็มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยเป็นตำรวจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เติบโตขึ้นมาในชีวิตราชการก่อนจะผันเข้าสู่การเมือง
1: ค่ะ
0: ผู้เสียชีวิตท่านนายกเดเนี่ย
1: ท่านศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะแล้วเริ่มรับราชการตำรวจตั้งแต่ปี27นะคะผ่านตำแหน่งสำคัญในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไม่ว่าจะเป็น
0: ผู้กำกับโรงพักบางบัวทอง
1: และสภ.ปากเกร็ดค่ะ
0: ก่อนจะตัดสินใจออกจากราชการมาลงเล่นการเมืองท้องถิ่นตั้งกลุ่มพึ่งหลวง
1: แล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากชาวนนทบุรีดำรงตำแหน่งนายกอบจนนทบุรีอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง5สมัยรวมแล้วก็20กว่าปี
0: 20กว่าปีท่านผู้ชมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านผลจากเหตุการณ์นี้ก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะครับเพื่อจะหานายกอบจนนทบุรีคนใหม่ภายใน60วันซึ่งในส่วนของนายกพ้นจากตำแหน่งอันเนื่องจากเสียชีวิตถูกยิงก็จะทำให้รองนายกซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยพ้นจากตำแหน่งทั้งหมดปลัดอบจ.นนทบุรีจะรักษาราชการแทนแ

0: แต่ในส่วนของสอจอไม่เกี่ยวนะครับสมาชิกสภาจังหวัดก็ยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปเดี๋ยวยังมีประเด็นต้องติดตามกันต่อเนื่องท่านผู้ชมฮะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องปืนเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะ
1: ค่ะ
0: เกิดถ้าฟังจากนายกถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ที่นะไม่มีใครมีสิทธิ์พกปืนเลยนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าใครที่ถือใบพกปืนอยู่หมดอายุไปแล้วทุกคนค่ะ
0: ไม่มีใครมีใบอนุญาตพกปืนเหลืออยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: หมดอายุไปหมดแล้วถูกไหม
1: ใช่
0: คือครอบครองนะมันมีได้เพราะใบครอบครองมันมีแต่พกไม่ได้เหตุการณ์นี้เดี๋ยวต้องตามดูกันต่อปิดท้ายกันสักนิดหน่อยท่านผู้ชมอันเนื่องมาจากเหตุการณ์เรื่องปืนเมื่อวานนี้ที่ชัยนาทตำรวจชัยนาทช่วงสายรับแจ้งเหตุพระพกปืนเอาไปนั่งห้องรับยาที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรคือปืนมันแลบออกมา
1: ที่อังสะในกระเป๋าอะค่ะมันมีด้ามปืนโผล่ออกมา
0: ด้ามปืนโผล่มาเงาวับเลย
1: แล้วคนเห็นก็แตกตื่นตกใจกันทั้งโรงพยาบาล
0: พระปีดาเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาทตำรวจยกกำลังมาคณะใหญ่เลยท่านผู้ชมพระมารอยับยาพกปืนในอังสะนี่เห็นไหมเงาวับตำรวจมาขอดูตรวจคนพระเองก็ตกใจตำรวจมาทำไมเยอะแยะ
2: โอ้โห
0: ปืนปลอม
2: เคสใช่ไหม
0: เป็นเคสมือถือ
1: เนี่ยค่ะลักษณะเป็นอย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ปืนออกจากเคสมือถือ
0: แล้วก็ยืนไว
1: ้คือมันเป็นปืนพลาสติกอะค่ะแล้วเอาไปแปะเอาไว้ที่เคสโทรศัพท์มือถือ
0: ก่อนจะเทศพระไม่ใช่เตือนพระไปว่า
1: ทำแบบนี้ไม่ได้สร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนไม่ควรทำอย่างยิ่งแม้จะไม่ตั้งใจก็ตาม
0: ส่วนพระปีดาบอกมาพบแพทย์และรับยาตามที่หมอนัดปืนเนี่ยซื้อเคสมือถือจากแอป TikTok
1: ซื้อมาใส่เล่นๆเพราะว่าเห็นว่ามันจับถนัดมือดี
0: ต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วกลัวจะคนจะตกใจคือมันโผล่ออกมาเป็นด้ามงาวับเลยอันนี้ความกลัวว่าผมโพสเรื่องนี้ไปมีคนส่งมาเต็มเลยว่าขายคือคักเลยที่ TikTok
1: เคสมือถือที่เป็นรูปปืนเนี่ยค่ะ
0: 7 นาที 11 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา
3: แบบนี้ใช่ไหม
4: เพราะว่ายังก็เห็นมันยังโผล่อยู่เดี๋ยวคนอื่น

0: ขาเห็นเขาแจ้งอีก
1: ออกเลยหรือเปล่า
0: ออกเลย
2: นะออกเลยนะ
3: สนับสนุนโดยใหม่วิทอเดย์แอสตราแซนทีน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตทับทิมแก้วยาครีมสมุนไพร3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิ้นเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ

0: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิต
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากBreezeช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่Breezeสูตรซักด่วน
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยา

0: เพียแคม
1: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
9: ์น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
5: อร่อยที
10: ่ทำถึง
11: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทย
5: อร่อยสุด
12: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
13: เช้านี้7เวกา15นาทีแจ้งดินฟ้าอากาศกันหน่อยท่านผู้ชมฮะ
14: วันนี้ฝนยังเยอะอยู่นะคะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออก 70% ของพื้นที่ค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ 60% ของพื้นที่เลยนะคะ
13: เนื่องจาก
14: ร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะ
13: ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามเรื่องอากาศอีสานมีความหวาดเสียวอยู่เหมือนกันเนื่องจากฟ้าฝนตกเยอะแต่ระหว่างนี้หลายคนอาจจะมีภาพจำว่าเมื่อป่วยด้วยโรคไตวายหรือรังระยะสุดท้ายจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อฟอกไตแต่ผมจะแจ้งว่าปัจจุบัน
14: มีอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาค่ะก็คือการล้างไตทางช่องท้องนะคะหรือที่เรียกว่า peritoneal dialysis หร
13: ือ
14: PD
13: ผู้ป่วย
14: สามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านค่ะขณะนอนหลับตอนกลางคืนทำให้ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหลายครั้งต่อสัปดาห
13: ์
14: ประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็จะได้มีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้น
13: ข่าวดีก็คือล่าสุด
14: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วม

0: กับกรมการแพทย์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยและบริษัทเวนทีฟเฮลท์แคร์ประเทศไทยจำกัดจัดโครงการ PD Idol 2026ค่ะค้นหาผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องต้นแบบจากทั่วประเทศที่พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ
1: ครับ
0: ซึ่งหนึ่งในเรื่องราวที่น่าประทับใจในปีนี้ก็คือผู้ได้รับรางวัลต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจผู้ป่วยเป็นคุณตาวัยเกือบ80ปีแล้วค่ะเนี่ยค่ะรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติมาเป็นเวลา5ปียังไม่มีประวัติการติดเชื้อคุณตาและครอบครัวร่วมกันออกเดินทางกับพระเอกหนุ่มคุณเกรทวรินทร นะคะแล้วก็ทีมอาสาพาไปหลงเพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจว่าแม้จะต้องอยู่กับการล้างไตทางหน้าท้องก็ยังสามารถออกเดินทางท่องเที่ยวใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจรับชมคลิปฉบับเต็มได้ทางช่องอาสาพาไปหลงนะคะ
1: ชวนจริง
0: ๆและถ้าต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล้างไตทางช่องท้องหรือการล้างไตที่บ้านคุณผู้ชมดูรายละเอียดได้นะคะที่ homedialysisthailand.com ค่ะ
1: เชิญชวนจริงๆยิ่งไปดูโอกาสดีแล้วก็มีความปลอดภัยนอกจากความสะดวกเพียงเราต้องหาความรู
0: ้
1: อ่ะท่านผู้ชมและเราว่ากันต่อไปเหตุเกิดที่นนทบุรีประเด็นโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีแม่อธิบายเหตุการณ์ซ้ำแล้วล่ะท่านผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์

ศุกร์ที่ผ่านมา9ศพเป็นครูที่โรงเรียนเสียชีวิต5ศพเด็กนักเรียนชั้นม.2เสียชีวิตต่อมาที่โรงพยาบาล1ศพและผู้ก่อเหตุ1ศพเป็นนักเรียนชายอายุ14ซึ่งปู่กับย่าของเด็กนักเรียนผู้ก่อเหตุอีก2ศพรวมเป็น9ศพเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อวันศุกร์แล้วก็ต่อเนื่องมาเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ราชการสำนักงานนายกอบจ.นนทบุรีอย่างที่ทราบผมจะไปดูเรื่องนี้ก่อนวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการประเสริฐจันทรวงทองบอกนะครับท่านผู้ชม

0: จะเสนอมาตรการเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในวันนี้เป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางในการปฏิบัติในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ให้พิจารณาเห็นชอบค่ะโดยประกาศฉบับนี้จะกำหนดชัดเจนนะคะว่าห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้ามาในโรงเรียนและให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดได
0: ้
1: พร้อมกับพิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยง
0: และจะไม่หยุดเพียงมาตรการตรวจค้นหรือควบคุมของต้องห้ามเข้าโรงเรียนระยะยาวจะต้องมีมาตรการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้ระบบของโรงเรียนสามารถจะแลเห็น

0: เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงของเด็กตั้งแต่ต้นทางจะต้องเน้นเรื่องการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากขึ้นหรือระบบพี่ช่วยน้องเป็นกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์อีกทางหนึ่ง6มาตรการที่จะเข้าครั้มตีในวันนี้นะครับตัวชมคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองน้ำตีระบุนะครับยังจะได้หารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยหลังจากเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงศึกษาต้องยกระดับเป็นระดับชาติเพราะประเด็นอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องนักเรียนอย่างเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นย้อนกลับมาที่รัฐมนตรีศึกษาธิการเมื่อวานนี้ก็บอกนะครับว่าได้เปิดโอกาสให้ครูที่รับผลกระทบทางจิตใจ
1: สามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวค่ะส่วนเรื่องการจัดหาคุณครูมาแทนคุณครูที่เสียชีวิตเนี่ยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดหาครูมาทดแทนได้ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนนะคะ
0: ก็เปิดโอกาสให้ย้ายสถานศึกษาที่ทำงานเป็นการชั่วคราวถ้ามากระทบกับจิตใจมากเพราะสูญเสียชีวิตคุณครูถึง5ท่านในเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประเด็นซึ่งสื่อสังคมออนไลน์มีความดุเดือดจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีนักเรียนเทพศิรินทร์คนหนึ่งออกมาโพสต์คลิปบอกว่าทนไม่ไหวกับข่าวพร่วงมั่วข่าวปลอมเรียกว่าอัดคลิประบายดราม่าที่ไปพูดกันว่ามีการไถเงินมีการบูลลี่นักเรียนที่ก่อเหตุถามว่าใครเป็นคนผุดประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนจะบอกว่าอย่าไปให้ค่ากับผู้ก่อเหตุกรุณาสงสารครูกับนักเรียนที่เสียชีวิตเจ้าตัวเนี่ยถึงขั้นอัดเป็นคลิปอย่างที่บอกนะครับว่าตัวเองเรียนม.6 ไม่ได้มีเจตนาจะหาแสงทนไม่ไหวกับข่าวที่เผยแพร่กันในโซเชียลซึ่งไม่เป็นความจริงเรื่องบูลลี่รังแกไถเงินไม่ทราบว่ามีไหมแต่ตั้งแต่ตนเรียนมาตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 ไม่เคยเห็นคนให้ข้อมูลเคยเรียนที่โรงเรียนนี้ไหม
2: ทนไม่ไหวกับข่าวที่มันออกมาที่มันไม่มีความจริงเลยผมไม่อยากเชื่อว่าคนคิดได้ถึงขนาดนี้นะครับตะกะป่วยให้กำลังใจฆาตกร

0: แต่ไม่สงสารเหยื่อผู้บริสุทธิ์เรื่องบูลลี่รังแกถ่ายตังค์ในโรงเรียนผมไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าแต่ตั้งแต่ผมอยู่มาตั้งแต่ชั้นม.ปีที่1ถึงม.6ผมไม่เคยเห็นครับเหตุการณ์การถ่ายตังค์การรังแกเอามา20ประมาณไม่เคยเห็นครับผมไม่ทราบว่าคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยเขาเคยเรียนที่โรงเรียนผมหรือเปล่าคือมันไม่มีจริงแล้วข้อมูลนะแล้วมันเป็นไปไม่ได้อย่างมากเลยที่ถ้าคุณครูรู้เรื่องแล้วจะไม่ช่วยเด็กครูโรงเรียนผมโอ้โหผมพูดตรงเขารักเด็กกันทุกคนเด็กปกติโดนรังแกเขาก็ช่วยสุดเต็มที่มันไม่มีใครไม่ช่วยอ่ะมันเป็นข่าวไม่จริงอ่ะโทษทุกอย่างแต่ไม่โทษคนที่ทำผิดกับให้กำลังใจผมรับไม่ไหวครับคุณโทษสังคมโทษคนอื่นไม่โทษคนที่มันทำอ่ะคือโรงเรียนผมมันเป็นโรงเรียนปกติแต่ไอเด็กคนที่มันทำเนี่ยมันไม่ปกติมันทำให้โรงเรียนผมไม่ปกติผมกล้าพูดด้วยเต็มปากเทพศิรินนทบุรีสร้างคนครับแต่ไอนี่มันไม่ใช่คนนะมันฆ่าครูผมครับคำถามคือครูผมทำอะไรผิดต้องตายโรงเรียนนี้ไม่มีครูคนไหนกดเกรดผมรู้จักครูเกือบทั้งโรงเรียนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ครูจะกดเกรดไม่มีครูคนไหนอยากให้เด็กติดสูตรนะครับผมงงมากกับตรรกะคนบางคนคอมเมนต์แบบว่าถึงขนาดว่าเด็กมันจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าครูไม่ชอบมันก็ได้ศูนย์เฮ้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าครูอยู่ในสังคมแบบไหนนะครับความคิดของคุณครูเขาไม่ได้บิดเบี้ยวครับแต่ความคิดของไอ้คนที่มันทำมันบิดเบี้ยวหรือเปล่าไม่ไปถามนะด็อกเตอร์อะไรไม่รู้ในติ๊กต็อกอ่ะบอกว่าถึงขนาดว่าทำไมเด็กไม่เจอคุณครูอรสาเฮ้ยคุณผมไม่รู้คุณเป็นด็อกเตอร์ได้ยังไงผมไม่ทราบว่าจิตใจคุณสมบูรณ์พร้อมหรือเปล่านะแต่ตรรกะคุณมันไม่ถูกต้องฆาตกรคือฆาตกรครับอย่าหาเหตุผลมาซับพอร์ตฆาตกรสุดท้ายนี้อย่าพยายามใส่ร้ายหรือทำลายโรงเรียนของผมนะครับผมไม่รู้ว่าคุณจะเอาเหตุผลอะไรมาซับพอร์ตฆาตกรผมไม่ทราบแต่คนผิดคือมันนะ
1: ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการนนทบุรีเชษฐาโมสิกรัตพูดถึงประเด็นดราม่าย้อนกลับไปนิดหน่อยประเด็นที่ตำรวจทำไมปล่อยผู้ต้องหาคือคุณฉลองสูบบุหรี่ไม่ใส่กุญแจมือท่านผู้ว่าบอกได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่าขณะนั้นคุณฉลองผู้ต้องหามีอาการเครียดมากวิตกตกกังวล
2: ก็เลยร้องขอการสูบบุหรี่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาที่ทุกคนสามารถร้องขอได้
1: กุญแจมือ
2: ยืนยันว่าใส่แทบจะตลอดเวลาแต่ว่าภาพที่ปรากฏออกไปอาจจะเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวเพราะว่าผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียด
1: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้เตรียมจะทำบุญครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดนนทบุรี
2: เนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์ที่เป็นคดีใหญ่ติดต่อกันภายในสัปดาห์เดียว
1: 7:24 น.เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA แก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สถังน้ำเงินเท่านั้นขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
5: ้ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์

0: ก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
1: กรุงเทพประกันชีวิต
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
3: ่มะปราง

0: ลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่องพีแม็กซ์นิตรอน
1: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: บีบนิดเดียว
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: อ๋อ
5: ต้องบีบเต็มแปลง
6: เพื่อฟูไลที่มากกว่าไม่พอแก
7: จะทอนลงไปไอ้ตรงนี
2: ้มีทางเดียวที่พวกคุณจะรอดก็คือต้องฆ่ามัน
8: ก็ใช้มีดเหล็กน้องพี่ของทองดีอนุภาพของมีดต้องฆ่ามันได้ไง
9: แล้วมีดอยู่ไหน
0: ปากการังสีดำพุธ19นาฬิกาตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ผมพี่กลัวคนพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
12: กูให้โอกาสมึงนะ
13: ทุกคนที่ตายพลอยพิงจะต้องไม่ตายฟรี
12: มึงกับกูกูนะต้องได้เห็นมันตายกับตา
0: หัวใจคืนนี้20นาฬิกา30นาทีตอนแรก
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ถ้าคุณแม่มัวแต่ไปใส่บาตรพระแบบนี้ค่ะพระท่านก็อ้วนลงพุงกันสิเจ้าคะเสี่ยงเป็นโรค NCD นะเจ้าคะ
14: คุณพระ
2: เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต้องใส่ใจในการจัดสำรับนะเจ้าคะ
14: อืม

0: ปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: Nescafe Rich Aroma
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติม

0: นมอร่อยไปอีกสูตรใหม
1: ่ร้องหน่อยนะ
2: เจ็ดรายการ28นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผีย
3: ิ่งใหญ่มากนะคะ M Studio จับมือ The Ghost Radio MI Group แล้วก็ Far East Fameline ค่ะจัดงานกาล่าพรีเมียร์เปิดตัวภาพยนตร์สยองขวัญแห่งปีคำสารภาพของหมอผีสุดยิ่งใหญ่นะคะบริเวณชั้น G โซน Paris Square 1 Bangkok ค่ะงานนี้บรรยากาศคึกคักสุดๆมีทั้งผู้บริหารดารานักแสดงมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามนะคะ
2: คุณนอนรุ่นโรชาก็มานี
3: ่คุณตู่ปิยวดีคุณมาวินค่ะน้องเบลล่าราณีคุณป๋อณัฐวุฒิพี่โอภัคจีราอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
2: ที่สำคัญ
3: เปิดตัวนักแสดงนำในเรื่องอาเล็กธีรเดชชาคริตแย้มนามเดนิสเจลิชาอมรินบุ๋มรัญญาเวนฟอลโคเนอร์หนึ่งชลัดและก็พุ่มกับต้นณัฐนนท์ค่ะ
2: นี่เห็นใครไหม
3: ค่ะคืออันนี้ทำเอาแฟนๆกรี๊ดสนั่นพรมแดงเลยก็คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญคนสำคัญน้องแบมแบมกันพิมุขค่ะมาร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้ด้วยนะคะและบนเวทียังมีสาวเสียงทรงพลังปรางทิพย์มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ผวังจิตให้ได้ฟังกันแบบสดๆด้วยคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นสายสยองขวัญห้ามพลาดนะคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้คำสารภาพของหมอผีเตรียมเข้าฉายต้อนรับวันแม่12สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะ
2: ทุกระบบด้วยนะ
3: ทั้ง IMAX 4DX แล้วก็ Dolby Atmos ค่ะ
2: นักวิจารณ์ไปดูรอบสื่อมาโอ้โหบอกสุดยอดเลย
3: อยากดูเลย
2: อาเล็กเล่นดีมาก
3: ค่ะ
2: อมรินทร์นี่ก็สุดยอดนะผมอ่านดูรีวิวเนี่ยท่านผู้ชมคำสารภาพของหมอผีเพื่อฟื้นฟูเรียกว่ายกระดับภาพยนตร์ไทยอย่างที่บอกเนี่ยนี่ว่ากันต่อเมื่อวานนี้นายมตรีอนุทินชาวรกูลยืนยันนะครับไอ้ที่โพสต์ไปก่อนหน้าเนี่ยโพสต์ไว้ยังไงนั้นลงไปข้อความที่โพสต
3: ์
2: ท่านนายมตรีอนุทินเมื่อวานนี้บอกนะครับ
3: คือท่านนายกโพสต์ว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีก
2: คือมันบังเอิญเมื่อวันศุกร์คุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยเพิ่งจะไปขึ้นเวทีแล้วบางช่วงมีการพูดถึงว่ามันเผาตัวเองเหมือนกันนะมันเหนื่อยนะ
3: มันก็เหนื่อยมันก็ท้อมันเผาตัวเองมันเหมือนสู้อยู่กับกำแพงเอายังไงก็เอามันไม่ลง
2: คนก็เลยไปคิดว่าคงจะหมายถึงคุณสิริกัญญาไหมเมื่อวานนี้นายมตรีระบุนะครับตั้งแต่รอบเช้าที่วัดราชบพิตรอยู่ที่วัดคงจะพูดจริงจังอ่ะนักข่าวถามพยายามจะถามที่ท่านโพสต์เองว่าอย่างที่ว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวมีการไปเชื่อมโยงว่าเป็นการพาดพิงคุณสิริกัญญาตันสกุลและพรรคประชาชนจนกระทั่งมีการออกมาตอบโต้กันมากมายนักข่าวถามว่าที่โพสต์เนี่ยท่านหมายถึงใครเหรอท่านนายกนายกเอามือแตะหน้าผากก่อนจะบอกว่าหัวโนนักข่าวถามย้ำว่าจะสื่ออะไรเหรอท่าน

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำมันเอง
2: หากทุติยเพ็ญวันเกิดสิ่งอัศจรรย์จะปรากฏ
3: ในโลกนี้มีเรื่องมหัศจรรย์ไม่เว้นแม้ในผืนมหาสมุทรอันยิ่งใหญ
4: ่ท่านได้ยินเหมือนกับเสียงพวกไซเรน
5: ผู้หญิงร้องไห้ถูกลอยอยู่กลางทะเลพิธีนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่แ
6: น่ไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม่
7: คุณได้กลิ่นความลึกลับมันโชยมาบ้างไหมอ่ะ
8: น่าจะกลิ่นที่มาแถวๆนี้

0: Hashtag save everyone in Berlin
1: ไม่ช่วยเซฟตรงนี้ไง
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
3: ถ้าตามหาชิ้นส่วนที่เหลือครบชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็นของฉัน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
6: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
7: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
6: ฆ่าเชื้อโรค
7: แอลกอฮอล์แอลซอ
8: ตราเสือดาว
7: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แบ็คแบ็คเหรอ
10: แม่มีแบคทีเรีย
11: ไหนไม่เห็นมีเลย
12: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอกอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี

0: เรื่องเราเช้านี้7เวลา47นาทีท่านผู้ชมครับน้ำมันโลกพุ่ง 5% เป็นตัวเลขที่ประกาศออกมาเช้ามืดที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: ข่าวดีก็คือประเทศไทยก็ยังไม่ได้ขึ้นนะ
1: ราคายังคงเดิมค่ะ
0: น้ำมันโลกพุ่ง 5% หลังจากข้อตกลงฮอร์มุซเริ่มปล่อยอีกครั้งนึง
1: หลังจากที่อิหร่านกับสหรัฐต่างก็เรียกร้องค่าชดเชยนะคะทำให้โอกาสในการบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเนี่ยลดลง
0: อิหร่านระบุว่าสหรัฐ
1: ต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆอีกหลายประการสำหรับการเปิดเส้นทางน้ำที่สำคัญนี
0: ้
1: ในขณะที่สหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าอิหร่านต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับทุกคนที่พวกเขาฆ่าและทำให้บาดเจ็บสาหัส
0: ทั้งนี้ข้อมูลที่น่าสนใจคือทรัมป์ได้เรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและก็ยอมรับด้วยเจรจาที่ผ่านมากับอิหร่านเนี่ยแบบครึ่งครึ่งกลางกลางคือนี่เป็นครั้งแรกที่สหรัฐโดยโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าอิหร่านจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้คนที่ระบุอิหร่านสังหารในสงครามนี่ฮะข้อเสนอของทรัมป์ซึ่งไม่เคยมีการพูดถึงมาก่อนหน้าอาจจะเป็นการตอบโต้ข้อเรียกร้องของอิหร่านซึ่งอิหร่าน

0: กว่า20ลำ
1: ไปยังตะวันออกกลางค่ะเพื่อบังคับใช้มาตรการปิดล้อมต่ออิหร่านต่อไปในช่องแคบฮอร์มูซนะคะและขณะเดียวกันกองกำลังสหรัฐก็ได้บังคับให้เรือพาณิชย์55ลำเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือด้วย
0: นั่นแปลว่าความตึงเครียดมันกลับมาอีกครั้งนึงเซนคอมระบุว่านี่คือการบังคับใช้มาตรการปิดล้อมอิหร่านอย่างเข้มงวดขณะที่อีกด้านนึงกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งอยู่ขึ้นอยู่กับทางอิหร่านได้เผยแพร่ภาพการโจมตีเมืองท่าริมทะเลแดงเป็นภาพการโจมตีเมืองท่าโมชาอยู่ริมทะเลแดง
1: โดยจะเห็นว่ามีการยิงขีปนาวุธแล้วก็โดรนหลายลำนะคะซึ่งโฆษกกองทัพฮูตีบอกว่าเป้าหมายก็คือที่ตั้งของกองกำลังแล้วก็คลังอาวุธของซาอุดิอาระเบียค่ะ
0: นี่เป็นการโจมตีซาอุดิอาระเบียต่อมาก็มีการเผยแพร่ภาพสถานการณ์ในเมืองโมชาเห็นกลุ่มควันไฟเป็นจุดจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีก็แปลว่าสงครามขยายวงกลุ่มฮูตีเนี่ยได้เปิดฉากโจมตีตั้งแต่โรงกลั่นน้ำมันจาซางของบริษัทซาอุดิอาระเบียอารามโกเมืองท่าริมทะเลชายแดนอาดิมทะเลแรงหลายแห่ง
1: เพื่อเป็นการตอบโต้หลังจากที่ซาอุดิอาระเบียลงนามในสนธิสัญญาป้องกันประเทศกับตุรกีแล้วก็ปากีสถานเมื่อ2วันก่อนหน้านี
0: ้เพราะฉะนั้นลอนดอนน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 4.17 ยูเรชล่าต่อบาร์เรล
1: หรือว่าบวกขึ้นไป 4.99% ค่ะปิดที่ 87.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะ
0: น้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของนิวยอร์ก
1: ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 3.95% ค่ะ3.95 ดอลลาร์หรือว่าบวกขึ้นไป 5.05% อยู่ที่ 82.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
0: เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นนี
1: ้สูงที่สุดนับตั้งแต่29กรกฎาคมค่ะสำหรับทั้ง2ตลาดเลยนะคะทั้งที่จริงๆที่แล้วเนี่ยทั้ง2ตลาดเพิ่งจะร่วงลงมากกว่า 7% จากความหวังว่าอิหร่านกับโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้ง
0: ขณะที่พอน้ำมันขึ้นทองคำขึ้นแพงหรือสูงที่สุดในรอบ9สัปดาห
1: ์เนื่องจากแรงซื้อแล้วก็ความกลัวที่จะพลาดโอกาสทำให้ผลักราคาสูงขึ้นไปค่ะ
0: โกลด์สปอตไปอยู่ที่ 4,376.56 ดอลลาร์ต่อออนแล้วนะครับ
1: โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่5มิถุนายนในช่วงต้นของการซื้อขายด้วย
0: ส่วน Gold Future
1: เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ปิดที่ 4,419.70 ดอลลาร์ค่ะ
0: นี่คือเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในความสนใจผมสลับมานิดหน่อยมันมีปรากฏการณ์นี้เหรอทำไมจู่ๆนักข่าวส่งเข้ามา2จังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นหรือที่โคราชไข่แพงเนี่ยเรารู้ขนาดนี้ไข่ไก่คระหน้าฟาร์มซึ่งแน่นอนพอมาขายปีกมันไม่ใช่หรอกราคาที่ประกาศคือไข่ไก่คระหน้าฟาร์มเนี่ย4บาทต่อฟองแต่ปัญหาก็คือทำไมเกิดปรากฏการณ์นี้เนี่ย
1: ไข่ขาดแคลน
0: ที่ขอนแก่นเนี่ย
1: ที่ขอนแก่นตลาดสดบางลำพูค่ะแม่ค้าร้านก้านไข่สดชื่อคุณก้านบอกร้านเนี่ยไม่มีไข่ไก่ขายเลยค่ะ
0: หมดขนาดนี้เหรอ
1: โอ้ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถจะหาไข่ไก่มาส่งให้ทุกเบอร์ทุกขนาด
0: ไข่ขาด
1: โอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาไข่มันปรับขึ้นตลอดเลยเฉลี่ยแพงละประมาณ 20-25 บาทเนี่ยค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวแทนจำหน่ายจะหาไข่มาให้ได้หรือไม่ฝากไปถึงรัฐบาล
1: อยากให้ลดราคาสินค้าทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะไข่ไก่เพราะว่าตอนนี้ประชาชนลำบากมาก
2: แต่มันขึ้นมาเฮาก็ต้องเปลี่ยนราคามื้ออื่นนี่จะเปลี่ยนราคาไหมคือเป็นเบอร์055เบอร์145เบอร์235เบอร์330เบอร์4ยังจะคง125อยู่เพราะว่าได้กำไรนิดหน่อยอยากฝากอยู่ว่าเป็นยังประชาชนคืออยากจนแท้ประดันรัฐบาลคือรวยบ่ไหวแล้วแบ่งๆคนจนเขาอีหลีแน่ให้ลดราคาให้แน่ผู้บ่มีน่ะเขาจะตายอีหลีเด้ใครอยากให้แก้ไขราคาไข่อยู่เรียกตนคนซื้อปกติไข่เนี่ยมันจะเป็นอาหารคนจนแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอาหารคนรวยไปแล้ว
0: ขนาดเดียวกันโคราชก็เหมือนกันไข่แพงยังไม่เท่ากับไข่ขาดหรือไข่หาย
1: ค่ะ
0: คืออะไรตลาดสดในพื้นที่เมืองโคราชหลังจากราคาไข่ไก่ปรับสูงขึ้นคือมันก็แพงขึ้นจริงๆเฉลี่ยแผงละ 5-10 บาทเจ้าของร้านไข่ไก่ชื่อเทวินบอกปรับตัวมา 1-2 เดือนแล้วพ้นช่วงหน้าร้อนแล้วยังขึ้นอีกปกติแผนขายให้ลูกค้าขายลูกค้าประจำก่อนเลยนะ
1: ใช่ลูกค้าประจำจะได้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการซื้อไปขายต่อค่ะ
0: พ่อค้าคนนี้บอกได้ยินข่าวลือว่ามีการเอาไข่ไก่ที่ขายในประเทศส่งออก
1: ไปยังต่างประเทศที่กำลังเจอวิกฤตขาดแคลนไข่ไก
0: ่แต่ยังไม่ยืนยันเนี่ยที่เขาลือกันแบบนั้นฝากนายกอนุทินถ้าเกิดลือเรื่องส่งออกไข่ไก่เป็นเรื่องจริงนะส่งออกกัน

0: แต่มันต้องคิดถึงในประเทศด้วยมันใช้จังหวะอะไรแต่มันเป็นข่าวลือไง
1: ก็ตอนนี้ก็ไข่ก็ขาดเยอะมากเลยครับไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ครับผมก็คือว่าเก็บไว้ให้ลูกค้าประจําอันนี้ผมฟังข่าวลือมานะครับทางเราเนี่ยได้ไปเซ็นสัญญาขายกับต่างประเทศที่เขาเกิดวิกฤตไข้หวัดนกแล้วคราวเนี้ยคือไข่ในเมืองไทยเนี่ยบางส่วนที่หมุนเวียนที่ใช้ที่ประชาชนเราใช้กันอยู่เนี่ยเอาไปให้ที่ต่างประเทศไปขายในส่วนหนึ่งทำให้ไข่ของเราเนี่ยไม่พอพอขาดปุ๊บก็เลยขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับผมอันนี้ไม่ใช่ขึ้นครั้งแรกครับมันขึ้นมาหลายรอบแล้วครับผมก็ถ้าเกิดว่าส่งออกมันก็ดีครับผมแต่ก็อาจจะมีการควบคุมให้ในประเทศได้ใช้อย่างพอเพียงก่อนเขาได้กลับมาตามปกติเนี่ยของเราก็จะกลับมาล้นปุ๊บนะครับราคาก็จะดิ่งอันนี้ประชาชนก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับผมแต่คนที่เสียประโยชน์ก็คือพวกฟาร์มก็คือต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น
0: เอาหวังว่าจะเป็นข่าวลือนะไข่แพงไม่เท่ากับร้ายแรงไม่เท่ากับไข่ขาด
2: ค่ะ
0: เกิดวันหนึ่งพูดกันว่ายุคอนุทินไข่ขาดนะอาจต้องติดตามดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถูกไหมน้อง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พ่อค้าถึงขนาดว่าต้องจำกัดให้ขายเฉพาะลูกค้าประจำก่อน
2: ลูกค้าหน้าใหม่นี่จำกัดจำนวน
0: ขอนแก่นนี่แผงว่างเลยแต่ไข่เป็ด
2: ตะกร้าว่างๆเลยค่ะ
0: แปลกมากท่านผู้ชมเอามาดูเรื่องใหญ่ของโลกแผ่นดินไหวคือมันเกิดบ่อยแล้วขนาดใหญ่ๆรอบนี้โคลัมเบีย 7.4 ครับ
2: อ
0: าคารถล่มแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลัมเบียอาคารหลายร้อยหลังเสียหายมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักพังจำนวนมากเหตุการณ์เกิดขึ้นตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวานนี้ 7:34 นาทีตรงกับบ้านเราทุ่มครึ่ง
2: ใช่ค่ะ
0: ทุ่ม34นาทีบ้านเรา
2: ระดับความลึกเนี่ยอยู่ที่88กิโลเมตรใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลเปามานะคะเป็นชุมชนที่มีประชากรประมาณ 4,800 คนค่ะที่กรุงโบโกตารายงานเนี่ยระบุว่าพอเมนช็อกเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแผ่นดินไหวตามมาอีก2ครั้งวัดได้ 2.8 กับ 4.8 นะคะแล้วก็ยังเกิด after shock อีกหลาย10ครั้ง
0: สำนักงานธรณีวิทยาแห่งโคลอมเบียระบุว่านี่รุนแรงที่สุดตั้งแต่บันทึกในโคลอมเบียในรอบศตวรรษและแผ่นดินไหวยังรู้สึกได้ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเอกวาดอร์กับปานามาภาพดีของโคลอมเบียรายงานจำนวนผู้ชีวิตเบื้องต้นท่านผู้ชมฮะ111

0: 111ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเสียชีวิตอย่างน้อย111คนบาดเจ็บ87คนแล้วก็อาคาร
0: เนี่ย1,600หลัง
1: ที่ได้รับความเสีย

0: está temblando fuerte.
1: ส่วนภาพที่สนามบินนานาชาติมาเตกายาในเมืองเปเรราขณะเกิดแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนรุนแรงนี่คลิปถ่ายจากใต้โต๊ะขณะกำลังกรีดร้องหาที่หลบภัยในอาคารผู้โดยสาร
2: ดิโอสMarica, tembló muy duro, huevón. Por mucho tiempo. Por un momento
1: pensé que hasta aquí llegué. Social en el mundo Manizales. หอคอยมหาวิหารอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพังถล่มลงมาหลังเกิดแผ่นดินไหวเศษซากกระจัดกระจายไปตามถนนหอคอย

0: มหาวิหารที่ชื่อบาซิลิกาเมโทรโพลิทานาดูเอสตาเซโนราเดลโรซาริโอ
1: ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่านะคะเป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในโคลอมเบียค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในโบสถ์สไตล์นีโอโกธิกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกา
0: แปดด้วยกันเรื่องเล่าเช้านี้นี่ใหญ่จริงๆ 7.4 เดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: inside!
1: What the hell's going on?
2: I think that our neighborhood has moved.
3: มหาภัยสุดถนนอกวันพุธที่12สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ผู้สาวพาวซ่าขอล็อกนะคะน้ำมันเครื่องพาวซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวล็อกตัวล็อกหัวใจ
5: สบายใจได้ไม่มีใครเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวพี่ง่ายๆแบบนั้นเลิกคิดเรื่องไร้สาระแล้ว
6: ฉันกับปอนเป็นแฟนกันแล้วอ่ะ
7: แล้วคุณรู้หรอว่าธุรกิจผมคืออะไรมันน่าสนใจตรงไหนแล้วคุณจะนำเสนอยังไง
8: แม่นะเอาเรื่องของปอนเนี่ยไปอวดเพื่อนด้วยนะด้านน้าเขาก็เลย
9: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: โลกของผมน่ะสีขาวแต่โลกของคุณสีดำ
12: มันก็โลกเดียวกันนั่นแหละคุณมีกลิ่นแบบเดียวกับผมกลิ่นของความโลก
13: นี่คือแฟลชไดรฟ์ที่วิสุทธิ์ให้กับลูกชายและในนี้มีหลักฐานและข้อมูลที่จะเอาผิดเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งหมดทั่วประเทศ
14: ตอนนี้นิสากับอ่างเปาโดนไอ้หนุ่ยจับตัวไปผมต้องการความช่วยเหลือ
9: เกมโกงเกมคืนพรุ่งนี้20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: สนุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียงสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World
1: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาองค์กำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาองค์กล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์ทนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
16: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะสลับตรงนี้นิดหน่อยอินโดนีเซียจับกลุ่มเรือแทนซาเนียใกล้กับสิงคโปร์หลังจากพบการลัก

0: ลอบขนเคตามีน 1.3 ตัน 1,300 กิโลจากประเทศไทย อินโดนีเซียยึดเคตามีนได้ 1.3 ตันมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์จากเรือต่างชาติลำหนึ่ง
1: บริเวณน่านน้ำของอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใกล้กับสิงคโปร์ค่ะ
0: นับเป็นการจับกุมยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของอินโดนีเซียต่อเนื่องจากเคยจับกัญชาครั้งใหญ่ที่สุดก่อนหน้าจากประเทศไทยไปอินโดนีเซียจำได้ไหม
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวกรองเมื่อเดือนกุมภานะคะว่าเรือ MV King Sunซึ่งติดธงแทนซาเนียกำลังแล่นจากประเทศไทยไปทางตะวันออกมุ่งหน้าสู่อินโดนีเซียพร้อมสินค้าต้องสงสัย
0: เฝ้ารองมาหลายเดือนตั้งแต่กุมภาต่อเนื่องมา
1: ทำให้เรือรบของกองทัพเรือที่สุดก็คือสกัดกั้นเรือลำนี้ในน่านน้ำบริเวณหมู่เกาะเรียวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสิงคโปร์
0: ขณะที่เรือเนี่ย
1: เข้าสู่น่านน้ำอินโดนีเซียค่ะ
0: มีการแถลงที่เกาะบาตัมซึ่งอยู่ใกล้กับสิงคโปร์เป็นพื้นที่อินโดนีเซียระบุนะครับว่า7สิงหาคมเนี่ย
1: ทีมร่วมได้พบกระสอบ65กระสอบซุกซ่อนอยู่ในเรือ
0: ซึ่ง
1: ตรวจพบแล้วพบว่าสิ่งของเหล่านี้บรรจุยาเคตามีนค่ะ
0: 1.3 ตันมูลค่า
1: 2.07 ล้านล้านรูเปียหรือ 116.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: คิดเป็นเงินไทย
1: 3,826 ล้านบาท
0: สำนักข่าวอันตราของอินโดนีเซียระบุนะครับเรือลำนี้จดทะเบียนภายใต้ธงชาติแทนซาเนียและถูกสกัดกั้นในน่านน้ำรอบจังหวัดหมู่เกาะอิราวของอินโดนีเซียใกล้กับสิงคโปร์ลูกเรือ8คนบนเรือเป็นชาวเมียนมา7ไต้หวัน1ถูกควบคุมตัวแล้วทั้งนี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย
1: อินโดนีเซียเพิ่งจะยึดกัญชาได้ 3.37 ตันค่ะหลังจากที่มีการลักลอบขนจากประเทศไทยแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย12คน
0: อ่ะเดี๋ยวรอดูเพราะมันเป็นรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศในเบื้องต้นทำไมมันมาเกี่ยวกับไทยได้ยังไงท่านผู้ชมแต่มันเป็นเคตามีน
1: ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวตามดูกันอ๋อสลับกลับมาดูดินฟ้าอากาศท่านผู้ชมไปดูอิทธิพลของกระแสลมของไต้ฝุ่นดอลฟินรถบรรทุกคว่ำเลยในจีนมีเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมต้านกระแสลมกระโชกแรงจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นดอลฟินไม่ไหวดูนี่อันนี้ที่เมืองหวนโจมณฑลเจ้อเจียงเมื่อวันอาทิตย์ไต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ย
1: พัดขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของจีนค่ะไต้ฝุ่นลูกนี้เป็นพายุหมุนเขตร้อนที่ทรงพลังที่สุดที่พัดถล่มจีนในปีนี้นะคะขึ้นชายฝั่งทางตะวันออกของจีนเมื่อวันอาทิตย์นำมาซึ่งฝนตกหนักลมแรงแล้วก็มีคำเตือนเรื่องน้ำท่วมดินถล่มด้วย
0: พื้นที่เพาะปลูกส้ม
1: ในมณฑลเจ้อเจียงถูกน้ำท่วมหนักค่ะเสาไฟก็ล้มระเนระนาดขณะที่ลมแรงและฝนตกหนักพัดกระหน่ำมณฑลทางตะวันออกของประเทศนะคะ
0: และนี่คือพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มจีนในปีนี้นับจนถึงขณะนี้ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางคือ158กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนตัวลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ
1: ่ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนค่ะแต่ตอนนี้อิทธิพลก็ยัง
0: จะเข้าไปสู่มณฑลหูเป่ยกับเหอหนานอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วมันพัดเอาความชื้นขึ้นไปทางเหนือด้วยคือมันจะพัดต่อเนื่องผลพวงดอลฟินอีกด้านหนึ่งฮ่องกงร้อนจัดหลังไต้ฝุ่นดอลฟินกดดันมวลอากาศลงต่ำทั้งร้อนทั้งชื้นทำสถิติทีเดียว
1: ฮ่องกงเกิดสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องเนื่องจากเป็นผลมาจากมวลอากาศต่ำที่กดตัวลงมาเหนือบริเวณฮ่องกงค่ะเป็นผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่ขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของจีน
0: และทำให้อุณหภูมิฮ่องกงพุ่งสูงขึ้นเฉียบพลัน
1: คนท้องถิ่นนักท่องเที่ยวเจอกับสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็ความชื้นที่สูงมากนะคะ
0: เมื่อวานอาทิตย์อุณหภูมิที่ตรวจวัดสูงสุด 36.9 ซึ่งถือว่าสูงสุด
1: นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติทางอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นทางการในปี1884
0: หอดูดาวฮ่องกงระบุว่ามวลอากาศกดต่ำจากพายุดอลฟินนำมาซึ่งสภาพอากาศสุดขั้วจะเดินหน้าแบบนี้ต่อไป
1: ซึ่งขณะที่พายุเคลื่อนตัวผ่านตะวันออกของจีนเนี่ยค่ะคาดว่าความร้อนจะยังคงอยู่แบบนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีก็คือวันที่13สิงหา
0: สำนักงานบริการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของยุโรปเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าขณะนี้อุณหภูมิผิวพื้นทะเลทั่วโลกสูงเป็นประวัติการณ์สำหรับเดือนกรกฎาคม
1: เนื่องจากสภาวะเอลนินโยค่ะ กำลังทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติทั่วบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน
0: นี่ฮะอัชติเดิมเนี่ยก็คือ 20.89 องศาเซลเซียสอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรนอกขั้วโลกเหนือล่าสุดทำสถิติกรกฎาคม 20.96 นี่ฮะท่านผู้ชมก็เป็นที่คาดการณ์ว่าเอลนีโญจะทวีความรุนแรงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นอกจากนี้น่านน้ำรอบภูมิภาคยุโรปยังอุ่นผิดปกติ
1: มีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในเดือนกรกฎาคมสูงเป็นประวัติการณ์ตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกค่ะเกิดคลื่นความร้อนในทะเลที่รุนแรงเป็นวงกว้างนะคะแล้วแน่นอนทำให้ยุโรปตะวันตกประสบกับภาวะที่ช่วงเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ
0: ์ตัดมาที่ประเทศไทยอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ประมาทไม่ได้มันมาแน
1: ่ค่ะ
0: ซูเปอร์เอลนีโญนครพนมเมื่อวานนี้น้ำโขงยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดนะครับท่านผู้ชมทหารกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่อำเภอบ้านแพงนครพนมที่น้ำโขงมันล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านดอนแพงขณะที่พืชไร่การเกษตรถูกน้ำโขงล้นเข้าท่วมเป็นพันไร่จังหวัดสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านนครพนมเพราะมีแนวโน้มเพิ่มสูงฝนตกซ้ำหรือมีน้ำจากตอนเหนือลงมาสมทบล่าสุดอาเจนภาพฐานพรานร่วมกับฝ่ายปกครองลุยน้ำเข้าไปช่วยชาวบ้านเนี่ยท่านผู้ชมระหว่างที่เราอาจจะไม่รู้สึกแต่ทางภาคอีสานที่ติดแม่น้ำโขงเนี่ยหนักนครพนมเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยขณะที่บึงการก็มีจังหวัดหนึ่งชนประทานเร่งสูบน้ำลงแม่น้ำโขงผู้ว่าตั้งวอร์รูมพร้อมอบพยพถ้าระดับน้ำเกิดวิกฤตขึ้นมาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเตือนจะ8จังหวัดริมน้ำโขง
1: ให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มฉับพลันค่ะโดยเฉพาะนครพนมกับมุกดาหารนะคะ
0: โดยที่ระบุว่าฝนตกหนักมากในภาคอีสานของประเทศไทยและตอนกลางของลาวแม่น้ำโขงจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 0.5 ถึง 1.5 เมตร
1: ช่วงนี้ค่ะ 11 ถึง 15 สิงหาคมนะคะ
0: ตั้งแต่บริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย
1: ถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
0: นี่ฮะ
1: ขณะ8จังหวัดริมแม่น้ำโขง
0: 8จังหวัดริมแม่น้ำโขง
1: ค่ะ
0: คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองน้ำตีซึ่งดูแลเกี่ยวกับน้ำเมื่อวานนี้ฟาดไปที่จีนหรือยังไงใช่ไหม
1: คือบอกว่าเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะที่แม่น้ำโขงสูงขึ้นเนี่ยเกิดจากประเทศต้นน้ำที่มีเขื่อนปล่อยน้ำออกมาตอนนี้น้ำในแม่น้ำโขงที่ขึ้นลงเนี่ยคุณทรงศักดิ์บอกว่ามันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติค่ะมันเกิดจากเขื่อนทำให้การรองรับปัญหาไม่ทันความจริงทราบว่าก่อนปล่อยน้ำต้องมีการหารือร่วมกันกับประเทศที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงแต่ที่ผ่านมาเราจะรู้ก็ต่อเมื่อปล่อยน้ำแล้วเราไม่ได้รู้ล่วงหน้าค่ะ
0: ก็มีการบอกว่ายังไงเนี่ย
1: คือนักข่าวก็เลยถามว่าแสดงว่าเขาปล่อยก่อนแล้วเขาค่อยแจ้งใช่ไหมเขื่อนจีนที่ว่าเนี่ยคุณทรงศักดิ์ก็เลยบอกใช่ปล่อยแล้วเขาค่อยแจ้งที่ทราบมาเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนจะได้เตรียมการป้องกันก่อนเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศต้องไปประสานขอความร่วมมือค่ะ
0: ปิดท้ายเบรกนี้ท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้12สิงหาคมที่ยุโรปจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเราทราบกันใช่มั้ยกลางวันเนี่ยจะมืดเลยมืดเฉียบพลันเลยเนื่องจากโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรในระนาบเดียวกันจะเริ่มต้นคลาดที่บริเวณไซบีเรียตอนเหนือของรัสเซีย
1: ก่อนจะพัดผ่านมหาสมุทรอาร์กติกกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์สเปนและปลายสุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของโปรตุเกสค่ะ
0: ผู้คนในแถบเหล่านี้เนี่ย
1: จะได้เห็นดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์ค่ะ
0: คือสว่างจะมืดเลยนกกาเนี่ยจะบินกลับรังแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสุริยุปราคาเต็มดวงอย่างสเปนนะ
1: ผู้สังเกตการในสเปนเนี่ยสุริยุปราคาเต็มดวงจะกินเวลาน้อยกว่า2นาทีก่อนพระอาทิตย์ตกดิน
0: นี่ฮะ
1: อย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นเมืองบูโกสทางตอนเหนือของประเทศอะค่ะเขาบอกว่าจะตกอยู่ในความมืดมิด1นาที48วินาที
0: พื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปแคนาดารวมถึงตอนเหนือของสหรัฐอเมริกากับแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือจะมองเห็นสุริยุปราคาบางส่วนแต่ถ้าจุดที่เป็นอย่างที่ไล่พื้นที่ไปเนี่ยจะเต็มดวงเลยประเทศไทยไม่เห็นนะครับแต่ว่า นาซาก็จะถ่ายทอดสดให้ชมกันทั่วโลกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ฮะ
1: ถ่ายทอดสดผ่านทั้งทาง YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆให้ได้ติดตามกันเพราะว่าในประเทศไทยไม่เห็นทั้งเต็มดวงทั้งบางส่วนเพราะว่าของเรามันจะเป็นช่วงเวลากลางคืน
0: แต่ดูถ่ายทอดได้แต่เที่ยงคืน15นาทีตามเวลาประเทศไทยคืนพรุ่งนี้
1: คืนวันที่12สิงหาต่อเนื่องเข้าสู่วันที่13สิงหาค่ะ
0: โดยสุริยุปราคาเต็มดวงจะเริ่มมองเห็นได้ที่ไอซ์แลนด์ก่อน
1: ตอนเที่ยงคืน45
0: ตามเวลาเรานะ
1: เวลาเราเที่ยงคืน45นาทีแล้วก็จะเคลื่อนเข้าสู่สเปนเป็นช่วงเวลาตี 1:28 นาทีเวลาประเทศไทยค่ะ
0: ปิดท้ายท่านผู้ชมขออนุญาตเพจเรารักด่านตรวจ
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่รถไฟถือธงแดงโบกให้รถหยุดหลังแนวเส้นเหลืองตรงจุดตัดที่เคยเกิดอุบัติเหตุตรงแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันที่เดิมเนี่ยท่านผู้ชม
2: ญี่ปุ่นมีไหมแบบนี้
0: ปรากฏว่าม
1: ีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งค่ะ
2: ด่านกูมาแล้ว
1: คนซ้อนท้ายเป็นผู้หญิงไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกขี่มาเลนขวาสุดแล้วลักษณะเหมือนกับตั้งใจจะฝ่าไม้กั้นน่ะที่สุดแล้วก็คือโดนฟาดเข้าไปเต็มๆนะคะล้มไปเลยทั้งรถทั้งคนเนี่ยค่ะ
0: จุดนี้เคยเกิดจำได้ไหมรถไฟชนรถเมล์อ๋อ
1: ค่ะ
2: ม
0: ี
2: ไหมแบบน
0: ี้นี่ผ่านไปไม่เท่าไหร
2: ่โอ้ด่านกูมาแล้วโอ้ด่านกูมาแล
0: ้
2: ว
0: 8:15 เรื่องเราเช้านี้เดี๋ยวกลับมาม
2: ีไหมแบบนี้
3: ออกไม่โอเคเลยครับ
4: เพราะของที่คุณรักใช้ต้องอ่อนโยนสำหรับเขาสำหรับแม่แค่สบายก็พอ
5: ออฟโอเคครับ
4: เซฟดี
6: หนูเริ่มจะไม่สบายใจแล้วนะคะ
7: ไม่สบายใจเรื่องอะไรคะ
6: ก็คนทั้งโลกกำลังตกหลุมรักภรรยาของนีนี่คะนีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ
8: แม่เป็นทุกอย่างให้พี่หลังแต่สุดท้ายคนที่พี่รันเลือกยืนข้างกลับไม่ใช่แม
9: ่ตอนนี้รันเขาไม่เอาคุณแล้ว
8: ถ้าพี่รันเขาจะปล่อยให้เมียรังแกแม่ก็ให้มันรู้ไป
10: เพื่อครอบครัวเพื่อเราสองคนเชียร์ส
11: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ผมพี่กลัวคนของพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
14: กูให้โอกาสมึง
15: ทุกคนที่ตายพ่อยพิงจะต้องไม่ตายฟรี
16: มึงมากลัวนะต้องได้เห็นมันตายกับตา
11: สองหัวใจคืนนี้20:30ตอนแรก
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: โดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอดต่อ Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ๋มที่สุดแล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนาชาติประกันภัยโทร1519
0: 8:17ดราม่าการเมืองก็เยอะเรื่องทั่วไปก็มากจริงๆเรื่องนึงซึ่งสำคัญนะคนที่เป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองกองทุนชุมชนทหารอันนี้เพื่อเคยได้ยินเมียเนี่ย กองทุนหมู่บ้านเรารู้จัก กองทุนชุมชนเมืองเรารู้จักเพราะมันอยู่ในเมืองอย่างกรุงเทพ มีกองทุนชุมชนทหารได้ด้วยนะกองทุนชุมชนทหารรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะ
1: 79,610 กองทุนค่ะ
0: เมื่อวานนี้นายกอนุทินไปเป็นประธานเปิดงานโครงการ
1: ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่ง
0: เพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่ง2ข้อข้อที่1เพิ่มทุนจัดสรรเงินให้กองทุนหมู่บ้านเพิ่มเนี่ย 4,452 ล้านให้กองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมือง
1: และกองทุนชุมชนทหารค่ะ
0: เพื่อให้สามารถที่จะให้กู้ไปประกอบอาชีพโดยให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงมหาศาลนายกอนุทินว่าอย่างนั้นทั้งนี้ยืนยันนะครับว่านี่คือแนวทางจะช่วยเรื่องแก้นี่คุณอนุทินบอกถึงขนาดที่ผมอยากจะเซ็นเพิ่มเงินพวกท่านใจจะขาดดูแล้วไม่รู้ป่าน้ำตาหรือเปล่านะใจจะขาดขอให้ช่วยกันทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็บังเชื่อ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ช่วยด้วยค่ะนักข่าวจิกเก่งยิ่งกว่าไก่อีกค่ะจะให้กั้งตอบว่ายังไงดีคะ
3: ผมว่ายิ่งแถยิ่งแย่นะครับก็ต้องบอกความจริงนะครับดีสุด
4: ถ้ารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยว่าเพชรจะเข้าสถานพินิจมาก่อนเนี่ยเรื่องคงจะไม่บานปลายแบบนี
5: ้ดาวเป็นคนเปลี่ยนประวัติเองค่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
3: น้องดาวทำไมน้องดาวไม่ช่วยเพชรขนาดนั้นด้วยคะ
5: ดาวพูดจริงๆนะคะเพชรเขาไม่เคยปิดบังอะไรเลยดาวเองต่างหากที่กลัวว่าเพชรจะไม่ได้เป็นนักร้องเพราะไม่มีประวัติด่างพร้อยดาวเลยตัดสินใจเปลี่ยนประวัติเขาใหม่ค่ะ
4: ลุงว่าปิดยังไงก็ปิดไม่มิดคนรู้จักเพชรถ้าโพสลงโซเชียลนิดเดียวคนก็รู้ทั้งบ้านทั้งเมือง
5: ดาวขอโทษค่ะที่ดาวคิดน้อยดาวแค่กลัวว่าถ้าบอกไปตั้งแต่แรกจะมีคนต่อต้านจนเขาหมดโอกาสแสดงผลงานดาวไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะ
4: ช่างเถอะผ่านไปแล้ว
5: ไม่ได้ค่ะดาวทำให้คุณลุงกับบริษัทเดือดร้อนดาวขอโทษนะคะดาวขอรับผิดชอบเรื่องนี้โดยการลาออกค่ะ
6: คุณดาวครับค
4: ุณดาวดาวเดี๋ยวก่อนดาว
6: ไปก่อนครับคุณดาว
3: น้องดาวน้องดาวน้องดาวเดี๋ยวก่อนสิคะน้องดาวน้องดาวน้องดาวลาออกไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกค่ะ
5: จะให้ดาวอยู่เฉยๆดาวทำไม่ได้หรอกค่ะ
4: งั้นเรามาช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่า
6: ใช่ค่ะคุณดาวอย่าโทษตัวเองเลยนะคะมาหาทางช่วยเพชรกันด้วยกันดีกว่าค่ะ
7: พวกเราพร้อมซัพพอร์ตนะครับ
4: เห็นไหมหนูดาวไม่มีใครคิดที่จะยอมแพ้นะ
5: ดาวต้องขอบคุณคุณลุงแทนเพชรด้วยนะคะจริงๆแล้วที่เพชรต้องโทษเนี่ยเพราะว่าเขาไปช่วยเพื่อนที่ถูกทำร้ายเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใคร
4: แต่รู้ว่าเพชรเนี่ยเขาไม่ใช่คนเลวนะเพียงแต่ว่าเขาพลาดแล้วกั้ง
6: ค่ะ
4: ช่วยนัดนักข่าวฉันหน่อยฉันจะแถลงข่าวแสดงความรับผิดชอบด้วยตัวของฉันเอง
6: ได้ค่ะ
3: คุณนายครับจะดีเหรอครับคุณนายคุณนายเอาชื่อเสียงของตัวเองแล้วก็บริษัทไปแลกกับเพชร
4: เสียชื่อเสียงมันเรื่องเล็กแต่การที่จะช่วยคนให้เขามีที่ยืนในสังคมเนี่ยมันสำคัญมากกว่า
7: ถูกต้องเลยครับบอสเรื่องนี้ผมเห็นด้วย 100% ครับ
5: ถ้าเพชรได้ยินแบบนี้เขาคงดีใจมากๆเลยค่ะ
3: นั่นสิครับแต่ว่าตอนนี้ยังติดต่อเพชรไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเพชรได้ร่อนไปถึงไหนแล้ว

0: นายมารู้ว่าฉันไม่ได้ดีอย่างที่นายคิดนายจะยอมยกโทษให้ฉันไหม
1: ไม่มีทางเธอทำท่าเข้าฉันหมายถึงว่าฉันไม่คิดว่าเธอจะทำอะไรผิดเพราะอย่างเดียวในชีวิตฉันที่ฉันเกลียดก็คือการโกหกถ้าเธอจริงใจกับฉันเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่เห็นต้องให้ฉันมายกโทษอะไรให้เลยหรือว่าเธอโกหกอะไรฉัน
0: เอาเป็นว่าขอให้ผ่านวันพรุ่งนี้ไปก่อนแล้วฉันจะให้คำตอบนายนะ

วัสดีครับผมในนามบริษัท SP Entertainment นะครับขอแสดงความเสียใจกับเพชรนะครับที่ทางเราเนี่ยไม่ได้แจ้งให้ทุกคนได้ทราบมาก่อนว่าเพชรเขามีคดีติดตัวนะและผมไม่ขอแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นและขอน้อมรับความรับผิดชอบนี้ด้วยตัวเองนะครับ

0: ไม่ตัดแกดูหน้าอาที่สุดวะจ่ายไม่เลยตัดใจจริงๆวะ
1: เล่นงานในเพชรคนเดียวแถมได้แก้แค้นท่านประธานด้วยเลยนะครับ
0: ถูกเป็นยังไงล่ะชอบเห็นคนอื่นดีกว่าหลานตัวเองสมน้ำหน้าไอ้เพชรมันไม่มีทางกลับมาเป็นดั่งทองได้อีกในที่สุดฉันก็แก้แค้นมาได้สำเร็จฉันมีความสุขมากเลยมันจะแกเอาเงินไปใช้แล้วแกอย่าลืมจัดการเรื่องของเพื่อนมันด้วยอย่าให้รอดไปได้
1: สักวันหนึ่งเหรอเอกพลแกจะต้องจมอยู่ใต้รองเท้าของฉัน
0: พี่รักเราไปฉลองกันหน่อยไหม
2: เรื่องอะไร
0: เธออย่าทำเป็นไม่รู้เรื่องสิเราทำไมดูเธอแล้วเนี่ยไม่จะดีใจเลยหรือว่าเธอแอบเสียใจแทนในเพชรมันอยู่
2: ทรายไม่ใช่เด็ก 2-3 ขวบนะจะดีใจหรือเสียใจก็ไม่เห็นจะเป็นต้องประกาศให้ใครรู้นี
0: ่แต่ตอนนี้คนไทยทั้งประเทศเขารู้แล้วนะว่าไอ้เพชรเนี่ยมันเคยผ่านคุกผ่านตารางมาก่อนต่อให้อาของฉันลงทุนขอโทษผ่านสื่อแต่มันก็สายเกินไปอยู่ดีไม่มีใครเขาอยากสนับสนุนศิลปินที่เคยฆ่าคนตายมาก่อนหรอก
2: ก็ดีแล้วนี่คะมันก็เป็นสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับ
0: สายแก้วเธอนี่มันเด็กจริงๆเลยนะสายแก้วไอ้เพชรมันคงนึกไม่ถึงว่าคนที่สอยมันลงมากองกับพื้นคือคนที่เคยข้างรักมันสุดๆมาก่อน
2: อย่าไปพูดถึงคนไร้ค่าแบบนั้นเลยค่ะเรามาพูดเรื่องของเรากันดีกว่า

0: พี่แหวงบอกพวกเราที่อู่ด้วยนะถ้าเจอลูกชายฉันให้โทรมาแจ้งด้วยขอบคุณมากพี
1: ่โอ้ยแผลปากทำไมวะ
2: โอ้ลุงฉันน่ะคนเหมือนกันนะลุงเอาปืนฟาดฉันขนาดนั้นจะไม่ให้ฉันเจ็บหน่อยหรอ
0: แล้วสิ่งที่แกทำกับลูกชายฉันน่ะฉันไม่ฆ่าแกก็บุญแล้ว
2: ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่รู้เรื่องจริง
0: แล้วแกโผล่ไปแถวนั้นได้ยังไง
2: มีคนรับฉันไปส่งที่งานน่ะดิ
0: เฮ้ยจะอย่ามาโกหกแกพูดความจริงมาเดี๋ยวนี้พูด
1: โอ้ยฉันไม่ได้โกหกนะลุงฉันสาบานเลยฉันพูดจริง
0: แล้วมันเป็นใคร
2: ผู้หญิง
0: ผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็เป็นใคร
2: คือเขาบอกว่าเขาเป็นน้องไอ้ดำชื่อสายแก้วอ่ะ
0: สายแก้วอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ลุงน้องสายแก้วนี่แหละที่ส่งคนไปรับฉันที่สถานพินิจแล้วก็พาฉันไปขังไว้พอถึงเวลาเพชรแถลงข่าวเนี่ยก็พาฉันไปส่งที่งานแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นแขกเซอร์ไพรส์เพชรมันก็เซอร์ไพรส์จริงๆโอ้ยฉันเลยกลายเป็นคนแหกไปด้วยเพชรจะขอครูประชาชนเลยอ่ะ
0: มันไม่น่าเป็นไปได้สายแก้วจะทำร้ายเพชรทำไม
2: ฉันพูดความจริงนะลุงไม่งั้นฉันจะบอกลุงหมดได้ขนาดนี้หรอ
0: เรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนครับที่แกพาฉันไปที่มันจับแกขังได้ไหม
2: ได้ครับพี่ก็ดีเหมือนกันอยากจะได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมอ่ะ

0: ใกล้ถึงหรือยัง
1: เดี๋ยวข้างหน้าเลี้ยวขวาลุง
0: ทำไมพวกมันพายมาขังไกลนักวะ
1: เออนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วลุงทำไมมอไซค์เขานั่งหลังมาตามประมาณนี้อยู่เลย
0: จริงเหร
1: อฉันว่าฉันเห็นมันมาตั้งแต่ออกคอนโดแล้ว
0: รู้จักแท็กซี่อย่างลุงซะแล้ว
2: เฮ้ย

0: ายไปไหนวะ
1: หาพ่อเหรอใครส่งพวกแกมา
0: ต่อพ่อไปดิวะเพราะตัวนายพวกแกเป็นใคร
1: ใครส่งพวกแกมา
2: แต่นี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะมีการเป็นคนลอยตามกันมาด้วย
0: ฉันว่าพวกมันคงอยากเก็บฉันอ่ะฉันจะทำให้ลุงลำบากนะ
2: เองอย่าคิดมากเลยลุงว่าเรากลับไปตั้งหลักกันก่อน
0: เดี๋ยวค่อยว่ากัน
2: ไอ้เบิ้มเองจะทำอะไรวะ
0: ฉันไม่อยากทำให้ลุงซวยอ่ะแย่ตรงนี้เ
2: ถอะเฮ้ยไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มเดี๋ยวก่อนเว้ยไอ้เบิ้มเองจะไปไหนไอ้เบิ้ม
3: ยังไม่ได้ข่าวของเพชรเลยเหรอคะกังกับคุณดาวก็เป็นห่วงเหมือนกันค่ะคุณพ่ออุ๊ยไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะคุณพ่อรักเพชรยังไงกังกับคุณดาวก็รักเพชรเหมือนกันนะคะงั้นกั้งไม่รบกวนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: ลุงนพบอกว่าลุงนพก็ติดต่อไม่ได้ค่ะโทรไปก็ปิดเครื่องไม่ยอมรับสาย
5: เพชรเขาก็เป็นของเขาแบบนี้แหละค่ะถ้าติดต่อกลับมาคงไม่ใช่เพชร
4: แต่คุณดาวคะวันนี้เราก็ไปหามาหลายที่แล้วนะคะแล้วเราจะไปหาที่ไหนกันอีกล่ะคะ
5: นั่นสิคะดาวลืมที่นี่ไปได้ยังไงกันดาวนึกออกแล้วค่ะพี่กั้ง
4: ที่ไหนล่ะคะคุณดาว
5: เพชรเขาเคารพนับถือหลวงตามากเขาอาจจะไปหาหลวงตาก็ได้นะคะ
4: โอเคนะคะ

0: นมัสการค่ะหลวงตา
1: โยมเนตรดาวแล้วนั่นใครนะ
2: ก้างข่างตา
1: เจริญพรแต่ดูสีหน้าแต่ละคนไม่ค่อยสบายเลยนะมีเรื่องอะไรหรือเปล่า
0: หลวงตาทราบข่าวของเพชรหรือยังคะ
1: เรื่องอะไรเหรอโยมเนตรดาว
0: ตั้งแต่งานแถลงข่าวล่มเพชรก็หายตัวไปเลยค่ะ
3: จนป่านนี้ก็ยังไม่มีใครตามเจอเลยค่ะของตา
1: ตกลงโยมทั้งสองตั้งใจจะมาถามข่าวเพชรจากหลวงตาใช่ไหม
0: ค่ะเพชรได้ติดต่อมาหาหลวงตาบ้างหรือเปล่าคะ
1: เพชรไม่ได้ติดต่อมาหรอกแต่มีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาหลวงตากำลังจะรับแต่เขาก็วางสายไปก่อน
4: หรือว่าเพชรใช้เบอร์คนอื่นโทรมาหรือเปล่าคะ
0: พี่กั้งลองโทรกลับไปดูสิคะ
3: งั้นหลวงตาคะกั้งขอดูเบอร์นั้นหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ได้นี่เบอร์นี้

0: สวัสดีค่ะอันนี้เบอร์ใครล่ะคะ
1: แล้วคุณโทรหาใครล่ะสายแก้ว
2: เอ้าสายแก้วนี่เองเข้ามาสิ
1: สายลานะคะหลวงตาจะไปตามสายแก้วก่อนนะคะ
2: กันเวลาก่อนนะคะหลวงตา
1: ได้สายแก้วหยุดก่อน
3: หยุดสายแก้วหยุดหยุดอยู่นี่
1: จะมายุ่งกับฉันทำไมถอยไปเลยนะเธอไม่เป็นห่วงเพชรบ้างหรอสายแก้วอยากจะเสนอเป็นห่วงพี่เพชรก็เป็นห่วงไปคนเดียวสิฉันเกี่ยวอะไรด้วย
4: นี่พูดใจให้มันดีๆหน่อยไม่ได้ได้ไงทำตัวเป็นนางร้ายในละครอยู่ได
1: ้ใครจะแอบแบ๊วเป็นคุณหนูแสนดีจะเท่าอยู่คุณหนูในดักของพี่ล่ะ
4: นี่ปากคอเราไล่อย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันตีนะ
1: ออกมาสิตีกลับนะนี่จะทะเลาะกันทำไมเอาเวลาไปตามหาเพชรดีกว่าไหมอยากเล่นบทในเอกแสนดีก็เล่นไปคนเดียวสิไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรกับฉันด้วยสายแก้วเขาพูดแบบนี้เหมือนเธอไม่เคยรู้จักเพชรเลยนะ
5: ก็ถูกตอนนี้ฉันกับพี่เพชรไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วจะเรียกว่าเป็นคนเคยรู้จักกันก็ได้ฉันว่าเธอกำลังโกหกอยู่นะอย่ามาหาเรื่องฉันโกหกอะไร
1: ถ้าให้ฉันเดาเนี่ยที่เธอโทรมาหาหลวงตาก็เพราะว่าเธออยากรู้เรื่องเพชรเหมือนกับพวกเราแต่แล้วเธอก็เปลี่ยนใจเลยมาหาหลวงตาด้วยตัวเองแบบนี้เธอยังจะเรียกว่าเพชรเป็นคนเคยรู้จักอีกหรอสายแก้วถ้าเธอเป็นห่วงเพชรเนี่ยทำไมเธอไม่พูดทำไมต้องหนี
4: นั่นสิเธอเป็นบ้าอะไรอย่าสายแก้ว
1: ให้ฉันเดาต่อนะถ้าเธอไม่ได้เป็นห่วงเพชรเนี่ยเธอก็คงทำอะไรผิดไว้กับเพชรแน่ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่อยากทำบุญเพื่อชดใช้ให้เขา
6: เลิกพลาดบ้าบอสิ
1: ถ้ามันไม่จริงเนี่ยเธอจะโมโหทำไม
6: ก็เพราะฉันไม่ใช่ขี้ข้าที่ต้องมาคอยตอบคำถามนี่ของเธอละสิ
7: เฮ้ยคุณเอา
2: คุณเอาเป็นไรไหมคะ
1: ไม่ค่ะตามไปดีกว่าค่ะ
2: อยู่ไหนแล้ววะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แวบๆอยู่เลยหายไปแล้วไวมากเลยอะ
1: ไปดูทางนู้นไหมคะพี่กั้ง
2: โอ้ยคุณดาวค่ะกั้งไปไม่ไหวแล้วค่ะวิ่งจนตับจะแลบอย่างนี้แล้วว่าคงตามไม่ทันแน่เลยค่ะ
1: งั้นพักแป๊บนึงไหมคะ
2: โอ้โหขนาดนี้แล้วอะต้องว่าตามไม่ทันแล้วล่ะค่ะคุณดาว
1: แต่ดาวว่ามันแปลกๆนะคะดาวว่าสายแก้วต้องมีอะไรบางอย่าง
2: เราช่างเรื่องของสายแก้วไว้ก่อนก็ได้ค่ะคุณดาวตอนนี้เราต้องรีบตามหาเพชรกันก่อนนะคะ
1: ก็จริงของพี่กั้งไม่รู้ว่าจิตใจของเพชรตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างไปกันดีกว่าค่ะ
2: ค่ะ

0: ป้าครับป้าครับพอจะมีห้องว่างไหมครับ
1: มีค่ะมาคนเดียวเหรอ
0: ครับ
1: ป้าว่านะหน้าคุ้นคุ้นเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นดาราหรือเปล่า

ช็อตดีกว่า

0: เรียกเข้าให้มันเฮ้ย
1: อะไรจริงด้วยเนี่ย

อดีตมันแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ถ้าจะไปต่อมันก็ยังไม่เห็นแสงสว่างพ่อครับตอนนี้ทุกอย่างมันพังหมดแล้วพ่อเสียใจไหมครับที่มีลูกอย่างผม

ฉันมาเยี่ยมจริงๆฉันไม่มีที่ไปแล้วต้องหันฉันแอบหนีคุณหนูแอบแบลนั้นมาแต่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหน

0: อนที่เราเคยช่วยกันปกปิดประวัติพี่เพชรเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าพี่เพชรเคยต้องคดีมาก่อนแล้วก็ตอนนั้นอีกที่พี่ดีใจมากที่พี่เพชรสัญญาว่าจะไปเทเสียงกับพี่
1: แกต้องสัตยาแล้วมั้งไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมึงแกต้องมาเทียบเสียงแล้วแกต้องมากับฉันหนึ่งแกจะทิ้งฉันไปไม่ได้เด็ดขาด
2: ความฝันของแกก็เหมือนความฝันของฉัน
3: สัญญาสัญญากับฉันไหม
1: ว่าแกจะออกคอนเสิร์ตในแบบที่เราสองคนฝันเอาไว้ฉันสัญญา
0: พี่จากไปพร้อมกับความหวังแต่ฉันเป็นคนทำลายความฝันของพี่เองพี่คงคิดว่าฉันเลวคงคิดว่าฉันชั่วมากพี่รู้ไหมพวกเพื่อนของพี่ใจร้ายกับฉันแค่ไหนแต่พี่เป็นฉันพี่ก็คงจะทำแบบเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1800 341 40

0: คนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเพิร์ลบรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: นี่แกเป็นบ้าอะไรวะไอ้เพชรก็ตกกระป๋องไปแล้วแกควรจะรู้สึกสะใจแล้วก็มีความสุขไม่ใช่เหรอวะ
4: ทีแรกฉันก็คิดว่าแบบนั้นด้วยแต่พอไปๆมาๆทำไมฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่ชนะเหมือนมันยังไม่สุดยังไงก็ไม่รู้อะ
3: อะไรวะอย่างนี้ก็มีด้วย
4: แล้วตอนนี้นะเว้ยทุกคนก็ออกตามหาเพชรกันหมดโดยเฉพาะแนทดาว
3: เก็ตละ
4: เก็ตอะไรวะ
3: ฉันรู้แล้วว่าที่เกงรู้สึกชนะไม่ขาดมันก็เป็นเพราะแนทดาวนี่เอง
4: แล้วแนทดาวเกี่ยวอะไรด้วยวะ
3: ก็ทั้งที่ไอ้เพชรเนี่ยมันโดนกำจัดไปแล้วแต่แนทดาวยังตามหามันอยู่จิตใต้สำนึกของแกมันก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ชนะไงวะ
4: เว้ยทำไมวะทำไมฉันยังรู้สึกแบบนี้อยู่วะทำไมฉันรู้สึกว่ายังไม่ชนะสักทีวะ
3: แกใจเย็นๆเดี๋ยววะ
4: เฮ้ย
3: ถ้า
4: แกจะมาซ้ำเติมแกกลับไปเลยนะเว้ย
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันจะบอกแกว่าทำไมแกไม่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไปเลยวะ
4: แกพูดบ้าอะไรวะ
3: ก็ตอนเนี้ยเนี่ยดาวกำลังตามหาเพชรอยู่ทำไมแกไม่ใช้จังหวะนี้รวบหัวรวบหางเนี่ยดาวไปเลยล่ะเอ็นดู
4: ฉันเข้าใจละเรื่องชั่วชวนแกก็ไม่บอกแกดีกว่าน
3: ี่แกชมฉันใช่ไหมเนี่ย
4: ขอบใจมากเพื่อนรัก
3: เก็ทแล้วใช่ไหม
4: คราวนี้นะเนี่ยดาวไม่มีทางหลุดมือฉันได้

0: มีก้างจอง
1: เฮ้ยฉันจิ้มก่อน
0: ก้างจิ้มก่อน
1: เถียงเหรอฮะดูกล้องวงจรปิดไหม
0: โอ้ชิมสักเตียงเอาไปเลยค่ะ
1: เออก็แค่นั้นแหละแหมมีตั้งเยอะตั้งแยะ
0: แต่ที่เหลือก้างจอง
1: เฮ้ยอะไรวะนี่ได้ไงก้าง
2: ทำไมจะไม่ได้อ่ะ
1: มันมีทั้ง4ชิ้น
2: ทำไมจะไม่ได้ล่ะคะพี่โน้ตขา
1: ก็สั่งมันรวมๆไปว่าเอาไปหมดได้ไงหรอ
2: โอ้
0: นี่มีคนเหม่อแล้วหนึ่งเออว่ะ
1: วันนี้ขนาดเราเถียงกันแทบเป็นแทบตายแล้วคุณดาวยังไม่ว่าเลยนะ
0: ดาวคะใจลอยไปถึงไหนคะเนี่ย
3: ว่าไงนะคะ
0: คุณดาวนี่ก้างจุนมาทานข้าวนะคะไม่ได้มาเขี่ยข้าวเล่น
3: ขอโทษทีค่ะพอดีดาวยังไม่ค่อยหิว
1: ไม่ค่อยหิวแต่เป็นห่วงเพชรตัวโตๆเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่ถามคำถามแทงใจดำของคุณดาวอย่างนั้นได้ยังไง
1: เอ้าก็ผมเองก็เป็นห่วงเพชรไม่แพ้คุณดาวเหมือนกันนะครับแต่ไงคุณดาวก็ต้องเป็นห่วงตัวเองบ้างนะครับ
0: หล่อเชียวล่ะจริงค่ะคุณดาวคุณดาวต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเราจะเอาแรงที่ไหนไปหาเพชรล่ะคะ
1: ใช่
3: ขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นห่วงทานกันไปก่อนเลยก็ได้นะคะดาวอิ่มแล้วเดี๋ยวดาวไปเข้าห้องน้ำก่อน

0: จะหนีปัญหาไม่ได้นะเพชรนายต้องกลับมาสู้ฮัลโหลค่ะพี่เอกมีธุระอะไรเหรอคะ
1: ทำไมคะน้องดาวถ้าพี่เอกไม่มีธุระเนี่ยพี่เอกไม่มีสิทธิ์คุยกับน้องดาวเลยเหรอคะ
0: คือดาวงานเยอะมากเลยค่ะพี่เอกดาวยังไม่สะดวกคุย
2: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเพชร
1: น้องดาวพอจะคุยกับพี่เอกไหมคะ
0: พี่เอกมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเพชรเหรอคะ
1: พอดีว่ามีสายมาบอกพี่ว่าเห็นเพชรมาหลบอยู่ในบ้านในสวนแถวบางใหญ่นะคะ
0: จริงเหรอคะเจอเพชรแล้วเหรอคะขอบคุณมากนะคะที่ส่งข่าว
1: ถ้าอย่างนั้นน้องดาวรีบมาหาพี่นะคะเราจะได้ไปหาเพชรด้วยกัน
0: ได้ค่ะพี่เอกส่งโลมาให้ดาวนะคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ส่งให้แต่ว่ามีข้อแม้นะคะน้องดาวต้องมาคนเดียวนะ
0: ดาวต้องไปคนเดียวเหรอคะ
1: ใช่ค่ะน้องดาวคือมากคนมันก็มากความอ่ะพี่กลัวว่าเพชรเขาจะหนีไปอีกดาวอย่าเพิ่งบอกใครนะ
0: ได้ค่ะดาวจะรีบไป
3: คุณดาวจะไปตามหาพี่กับไอ้คุณเอกอะนะจะดีหรอไม่ได้การแหละ

0: ุณดาวนะคุณดาวส่งข้อความไปก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับอ่ะ
1: คิดมากไปเปล่า
2: พี่โน่นั่นแหละคิดน้อยไปหรือเปล่า
1: โอ้นี่จะมาเปิดรายการมาโต้วาทีแข่งกันยังไงฮะ
2: โอ้ยพี่โน่นพี่โน่นก็ลองใช้เซลล์สมองที่มีน้อยนิดของพี่โน่นแต่ลองคิดดูสิคะว่าคุณเอกเนี่ยเข้ามาดีลลับกับดาวอย่างเงี้ยมันไม่ชอบมาพากลนะคะ
1: โอ้ยเจ้าแกนี่อคติอะไรกันเขาปกติเนี่ยคนเอกที่ผ่านมาเขาก็ช่วยแก้ข่าวให้เพชรไม่ใช่เหรอ
2: จ้าพ่อหนุ่มโลกสวยทุกลาเวนเดอร์แต่ยังไงก็ช่างเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นองค์รับพิทักษ์คุณดาวเข้าใจไหมคะวิคุณดาวเรียนไปตรงแล้วตามไปเลยเร็วอย่าให้พลาดนะ
1: เออรวยแล้วไปเลย

0: รถคุณดาวหายไปแล้ววะ
1: เนี่ยเห็นไหมอ่ะพี่โนดอ่ะบอกให้ตามติดเนี่ยคลาดสายตาไปหมดแล้วคุณดาวหายไปแล้วเนี่ย
2: โอ้ยจะเสียงดังไปทำไมเนี่ยจะได้อะไรขึ้นมา

0: ซ้ายจะขวา
1: เราตามตำราแล้วกันก็บอกว่าขวาร้ายซ้ายดีงั้นซ้ายโดนเลยโดน
0: ไปซ้ายก็ตายวะไป

0: พี่เอกตกใจหมดทำไมมาเงียบๆแบบนี้ล่ะคะดาวโทรหาก็ไม่รับ
1: โทษทีนะครับน้องดาวพอดีว่าแบตพี่มันหมดนะคะ
0: แล้วไหนล่ะคะบ้านที่เพชรมาเช่าอยู
1: ่บ้านอยู่ในสวนนู่นนะคะ
0: โหลึกเชียวถ้างั้นไปกันเลยดีไหมคะ
1: ก็ดีนะคะพี่เองก็อยากเจอเพชรเดิมเหมือนกัน

0: โหยทางกูไม่มีอนาคตเลยอ่ะจะเจอไหมเนี่ยคุณดาวอ่ะ
1: จะไม่รู้เหรอ
2: โอ้ยไม่รู้ได้ยังไงอ่ะก็ตัวเองเป็นคนขับป่ะ
1: เอ้าก็แกบอกให้ขับไปทางนี
2: ้โอ้ยเดี๋ยวนี้เถียงเก่งนะต่อปากต่อคำเก่งมากเลยโอ้ยพี่นัทแกล้งกันใช่ไหมเนี่ย
1: ก็ไม่ได้แกล้งกันดูทางข้างหน้าเนี่ยมันไปไม่ได
2: ้โอ้ยอ้ํากันปะเนี่ย
1: โอ้ยอ้ําหาพระแสงด้ามปืนเลยเหรอแกดูทางข้างหน้าดิจะให้ขับทะลุไปมั้ย
0: อันนี้ว่าคุณดาวจะต้องไปแยกที่เราผ่านมาแน่เลยอ่ะงั้นเรากลับไปตรงนั้นดีไหม
1: เออรู้แล้วนะใครบอกให้มางี้วะแหมขวาร้ายซ้ายดิ
3: บ้านหลังนี้แหละค่ะที่เพชรมาเช่าอยู
4: ่เงียบจังเลยนะคะเดี๋ยวดาวลองกดกลิ่งดู
3: น้องดาวอย่าดีกว่าค่ะพี่ว่าเดี๋ยวเพชรเขาจะหนีไปอีกนะ

0: ียบจังเลยนะคะเหมือนไม่มีใครอยู่เลย
1: เพชรน่าจะไปหลบอยู่ไหนสักที่นึงนะคะเดี๋ยวเราลองช่วยกันหาดูก่อนก็ได
0: ้ค่ะพี่เอกดูชั้นล่างนะคะเดี๋ยวดาขึ้นไปดูชั้นบน
1: ได้ค่ะ

0: สียงดังก็ไม่ได้ตกใจหมดโอ้ยตกใจหมดสวัสดีตานี่เราคุณดาวใช่ไหมอ่ะ
1: ฮะอ๋อดูอย่างทะเบียนใช่แล้วแหละ
0: เฮ้ย
2: รถคุณดาวอยู่ตรงนี้แสดงว่าคุณดาวไปไหนได้ไม่ไกลต้องอยู่แถวนี้แหละงั้นเดี๋ยวช่วยกันหานะพี่นุ่นไปทางโน้นนะเดี๋ยวก็จะไปทางนี
1: ้โอเคไปโดนเลย

0: ือนตอนที่ดาวเคยให้พี่เอกเลย
1: อะตุ๊กตากระต่ายของดาว
2: ให้ฉันทำไม
1: ก็เอาไว้จอดตอนที่พี่เอกคิดถึงคุณพ่อกับคุณแม่ไงคะ
0: แต่ว่าเรื่องมันก็นานมาแล้วพี่เอกน่าจะลืมไปแล้วล่ะค่ะ
3: พี่จะลืมได้ไงล่ะคะในเมื่อมันเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของพี่เลยนะ
0: ดาวว่าลงไปข้างล่างกันดีกว่าค่ะพี่เอก
4: พี่แต่น้องดาวก็มีพี่ตลอดนะครับ
2: พี่พี่ปล่อยดาวนะคะปล่อย
4: ไม่น้องดาวให้พี่ตายแน่กว่าน้องดาว
2: พี่จะทำแบบนี
4: ้น้องดาวให้พี่เลิกอะไรก็ได้นะครับจะให้พี่เลิกแล้วน้องดาวไม่มีทางแล้วน้องดาว
0: ดีๆเลยนะคะพี่เอกเป็นพี่น้องกันน่ะดีแล้ว
5: คุณดาวอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะ
0: พี่กั๊กพี่กั๊กพี่กั๊ก
6: เอ้าแล้วทำไมทำหน้าตาตื่นอย่างนั้นล่ะคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่า
0: อ๋อไม่มีอะไรค่ะคือดาวตกใจอะค่ะไม่คิดว่าจะเจอพี่กั๊กที่นี่
6: อ๋ออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะพอดีว่ากั้งเนี่ยแอบได้ยินคุณดาวคุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้บอกว่าเจอเพชรแล้วกั้งก็เลยรีบตามมากลัวว่าคุณดาวจะไม่ปลอดภัยนะคะ
7: ทำไมล่ะครับมากับผมจะไม่ปลอดภัยได้ยังไง
6: ตายจริงโหก็กั้งไม่รู้นี่ครับว่าคุณดาวจะมากับคุณเอกพลถ้ารู้ตั้งแต่แรกกั้งก็คงไม่ต้องเป็นห่วงเวอร์วังอลังการขนาดนี้หรอกค่ะว่าแต่เจอเพชรไหมคะ
7: เขาน่าจะหลบไปแล้วล่ะครับเลยหาไม่เจอ
6: เสียดายจัง
7: งั้นเราแยกย้ายกันตรงนี้เลยนะคะน้องดาวพี่กลับก่อน
6: โถน่าสงสารเขาจังเลยนะคะมาทั้งทีไม่เจอเพชรเนี่ยคงจะอารมณ์เสียเหมือนท้องไม่ได้ถ่ายมาสาววันเลยล่ะค่ะว่าแต่คุณดาวโอเคแน่นะคะ
0: โอเคค่ะ
6: งั้นดีเลยค่ะงั้นเรากลับกันเถอะค่ะคุณดาวเดี๋ยวก้างไงจะต้องโทรบอกพี่โนดว่าเจอคุณดาวแล้ว

0: พี่น้องป้าฉันไม่มีทางแพ้ฉันต้องเป็นผู้ชนะน้องดาวต้องเป็นของฉันคนเดียวไป
1: พี่ดาวค่ะน้ำค่ะ
2: ขอบคุณค่ะพี่ก้าง
3: ที่คุณดาวยังดูกังวลอยู่เลยนะฮะ
2: ค่ะ

0: ยิ่งปล่อยไว้นานเนี่ยก็ยิ่งไม่ดีต่อเพชรอะค่ะ
1: โหบีบมือแรงๆเลยนะคะคุณดาวพวกเราเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณนะคะ
3: นี่นอกจากผมจะเป็นกำลังใจให้คุณดาวแล้วนะเดี๋ยวพวกเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยดีไหม
1: ดีเลยค่ะพี่โนดจัดไปเลยค
3: ่ะเดี๋ยวพี่เปิดก่อนเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวทำตามนะ
1: อะไรค่ะ
4: เฮ้ยเพชรน้องชายรีบกลับมาไวๆนะพี่รอน้องกลับมาสู้ต่อด้วยกันนะ
5: พี่แก้วเลือดร้อนค่ะเป็นกำลังใจให้นะเพชรรีบกลับมาไวๆนะพวกเราทุกคนคิดถึงเพชรมากเลย
1: คุณดาวขาไปให้กำลังใจเพชรกันนะ
4: มาเร็วสุดเสียงครับสุดเสียง
5: เ
4: รามาบอกรักเพชรพร้อมกันดีไหมมา1 2 3
6: เรารักเพชร
4: โอ้ย
0: หล่อมากแม่หล่อแล้วมันหัวใจมากเลยโอ้ยตายแล้วพี่มาก
7: นี่แกจะบ้าผู้ชายอ่ะก็หาให้มันดีๆหน่อยไม่ใช่ที่คุกที่ตารางแบบนี้
8: แม่ไปว่าพี่เพชรเขาได้ไงแม่ก็เคยโดนตำรวจจับเพราะเล่นไพ่นอนในคุกไปกี่ครั้งแล้วนะ
7: อุ้ยนี่ปากตีนั่งนะวอนโดนตีซะแล
8: ้วอุ้ยวอนโดนตีรู้ได้ไงอ่ะว่าชื่อเกาหลีชื่อวอนโดนตีไม่เคยบอกใครนะ
7: อุ้ยหัวจะปวดฉันจะไม่เถียงกับแกละนุ่นลูกค้ามาใหม่นุ่นไปถามมันได้ว่าจะเอาอะไร
8: เออรู้แล้วหัวจึงเลยอ่ะสวัสดีจ้ะพี่กินอะไรดีจ้ะ
9: ไม่เป็นไรแล้วแหละสายน้ำเปล่า
8: เสียงก็คุ้นมาก
7: พี่จะรับตัวพี่หรอมาเลยค่ะพี่หนูชอบพี่มากเลยนะคะอุ้ยบอกว่า
8: ขอเซลฟี่เลยไหมคะพี่ขอลายเซ็นก็ได้ค่ะอุ้ยดูพี่พอดีเลยค
7: ่
8: ะ
7: รักพี่คกเหรอ
10: ถูกพูดจาดีถูกเหยียบย่ำคนเขาแบบนี้ฮะ
9: ไอ้โจ๊ก
10: เฮ้ยไหนดูดิโอ้เจ๊เพื่อนผมเลือกคลิปเลยฮะเงี้ยจะเอาไงฮะจะชดใช้ยังไงพูดมาเลย
7: ไอ้พวกอดีตนักโทษหนังหนาแบบนี้จะมาเรียกร้องอะไร
10: คำกันนักโทษสองคำกันนักโทษโมโหพูดแล้วมันของขึ้นฮะอีก
7: ทำไม
10: ทำไม่ได้โอ้โหขอแป๊บรู้แล้วอยากได้อะไรเนี่ย 5,000 เนี่ยพอไหมเจ๊ไม่อีกว่ะผมว่าผมอ่ะเปลี่ยนใจแล้วอ่ะน้องพี่ให้น้องแทนนะ
8: มันไม่เยอะไปหรอจ๊ะพี่โต๊ะมันราคาไม่กี่บาทเองนะ
10: ใช่น้องโต๊ะเนี่ยมันราคาไม่กี่บาทแต่ที่เหลือเนี่ยพี่ให้น้องนะไปซื้อผงซักฟอกกับแปรงขัดพื้นเนี่ยมาขัดหัวใจของแม่น้องจะได้เป็นคนดีแต่ข้างในบ้านนะไม่ใช่แค่ดูดีแต่ภายนอกอ่ะเข้าใจไหมเจ๊ไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรอฮะเห็นเสียเงินแล้วเห็นเสียเงินแล้ว
9: เพชรอยู่กับผมนะครับ
8: นายพูดจริงๆเหรอแล้วเขาเป็นยังไงบ้างอ
11: ่
8: ะ
11: เอกพล
8: ลุงนกเป็นพ่อของพี่เพชรไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฉัน
4: ฉันไม่ปล่อยให้แกตายเปล่าหรอกไอ้แก
9: สวัสดีครับพ่อพ่อผมเป็นอะไร

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: พวกมึงแน่ใจหรอว่าจะทำตอนเนี้ยพวกพี่เขาเพิ่งแยกกันไปเองนะเว้ย
1: ตอนนี้แหละดีที่สุดแล้ว
2: พวกมันเพิ่งโทรมาหากูบอกถ้าไม่จ่ายนี่มันคืนเนี้ยมันตามมาถึงคณะแน่กูไม่เสี่ยงให้ใครเดือดร้อนตอนนี้แหละโอกาสเดียวที่เราจะหลบหนีไป
0: เราชื่อพรุ่งนี้อ่ะพวกมึงแน่ใจจริงๆเหรอว่าจะเอาไปอ
1: ่
0: ะ
1: ตอนแรกกูก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ตอนเย็นกูเห็นพี่เพชรกับพี่พลอยเขาเอาตัวรอดได้โดยไม่มีชุดอ่ะแต่พวกเราไม่มีชุดลิเกเราไม่มีงานเราไม่มีเงินแล้วเราไม่ไปตอนนี้พวกมันก
2: ็มึงคิดดูนะตอนเนี้ยทางบ้านกำลังวุ่นวายมันไม่มีใครสนใจหรอกช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเดียวที่เราจะหนีไปโดยไม่ถูกจับได้
1: คนสำหรับทุกอย่างขอโทษที่ต้องทำแบบนี
2: ้เขาอาจไม่เข้าใจแต่ถ้าเราอยู่ต่อพวกมันต้องตามมาแน่พี่เพชรไม่ควรต้องรับเรื่องที่เราทำพลาด
0: ขอโทษนะพี่เพชรพี่พลอยไอ้เพลงไอ้กายเท่าไหร่กูมีเงินจะกลับมาคืนให้หมดทุกบาททุกชุดแล้วก็ทุกอย่าง
2: ไปเถอะ
3: อยู่กันครบไหมพี่จะไปทุ่มเรื่องของที่หายไปสักหน่อย
4: ขาดได้ปิงปองแชร์เหรอพี่กูเห็นมันไปอาบน้ำตั้งนานแล้วนะยังไม่มาอีก
2: รอแป
5: ๊
2: บ
5: แต่เมื่อกี้พี่ก็เห็นห้องน้ำว่างนะ
4: ผมว่าแปลกๆละเดี๋ยวผมลงไปดูมันก่อน
5: ไปด้วย

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: พี่เพชรยังไม่นอนอีกหรอทำไมหน้าซีดแบบนั้นอ่ะเฮ้ยของหายไปไหนหมดอ่ะพี่เพชร
1: ไม่ใช่แค่ของนะมันคือความทรงจำทั้งหมดของบ้านเราไอ้ปิงปองแชมป์ออกจากคณะเราไปรับรอย
0: งั้นพี่ก็ต้องแจ้งความดิเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะพี
1: ่ไม่พวกเขาคือครอบครัวเราเราอยู่มาด้วยกันตั้งหลายปีพี่ไม่อยากลากใครไปติดคุก
2: ทางนี้นะ
0: ครอบครัวแล้วดูสิ่งที่เขาทำดิมันใช่สิ่งที่ครอบครัวควรทำไหมอ่ะพี่เพชรความใจดีของพี่อ่ะมันอาจจะทำให้เราต้องผ่านถึงขนาดได้เลยนะ
1: พี่เชื่อว่ามันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่บีบให้พวกมันต้องทำแบบนี้
0: แล้วพี่จะทำไงต่ออ่ะ
1: งั้นเราต้องทำให้ทุกคนรู้นะพลอยว่าคณะเพชรประกายไม่ใช่ว่าใครจะมาทำอะไรก็ได
0: ้พี่เพชรพี่จะทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าจะโพสลงเฟซ
1: พี่ไม่ได้ประจานพี่แค่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าคณะเพชรประกายของเราไม่ใช่ว่าใครจะมาทำร้ายแล้วก็จะไปเฉยๆก็ได
0: ้พี่เพชรคิดดีแล้วจริงๆใช่ไหมพี
1: ่พี่ไม่ได้เขียนว่าใครพลอยพี่แค่จะโพสต์ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆว่าเราโดนขโมยของที่มีค่าที่สุดไปและพี่ก็อยากให้ทุกคนรู้นะว่าต่อให้คณะเราจะล้มสักกี่ครั้งแล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นได้เสมอ

0: ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ผมมองหน้าคุณแล้วใจมันเต้นตอนแรกคิดว่าแค่ปลื้มคุณในทีวีแต่พอได้อยู่ใกล้ๆแบบนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแล้ว
1: เขาชอบขนาดนั้นเนี่ยก็อย่างนี้สิ

0: เมื่อเช้านี้เหมือนมีใครบางคนมาปลุกเลยเหมือนจะพูดอะไรหวานๆด้วยมั้ง
1: บ้าไม่มีนะใครที่ไหนเขาจะพูดแบบนั้นกัน
0: แต่แปลกเนาะเสียงเหมือนคุณเลยอะน้ำเสียงเหมือนคนที่แอบชอบใครสักคนมานานแล้ว
1: อย่าพูดแบบนั้นสิ
0: ก็แค่อยากรู้เฉยๆนี่ว่าจริงไหม
1: จริงหรือไม่จริงดีนะ
0: เหมือนแกล้งกันแบบนี้เลยเหรองั้นเอากันว่าคุณติดนี่คำตอบผมอยู่แล้วกันนะไปกินข้าวกันเถอะ
1: ใช่

0: ทุกที่ตรงนั้นปิงป่องแชร์จะมานั่งเล่นมุกให้คนขับกันทุกเช้า
1: ไม่เป็นบ้องกันจ้า
0: แต่ว่าตอนนี้มันเงียบจนพี่ใจหายเลย
2: ไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะหายไปนะพี่แต่มันคือสีสันของคณะมันก็หายไปด้วยอ่ะ
0: ถึงจะไม่มีพวกมันก็คณะเราก็ต้องไปต่อให้ได้นะ
3: เฮ้ยพี่เฮ้ยผมไปสืบมาแล้วพี่ผมนะถามตั้งแต่ป้าขายหมูไปถึงลุงขายปลาเค้นกันทั้งตลาดเลยผมกำลังทำคดีใหญ่สืบไปสืบมานะไม่มีใครเจอปิงป่องแชทเลยสักคนพี่แต่มันมีป้าคนนึงพี่ทำท่าดูดีมุกหล่นนะแล้วก็บอกว่ากล้วยหายกล้วยหายกล้วยหายผมก็เลยเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องเข้าสายลึกเลยมาช่วยป้าแกหายกล้วยนะหาแต่ใต้กระทะไปถึงหลักล้านไม่น่าเชื่อพี่ผมได้กล้วยแขกมาผมผิดคดีไม่เจอไอ้ปิงปองแชร์เลยพี่

0: สรุปว่านักสืบเพลงชายเนี่ยปิดคดีได้แต่ว่าเป็นคดีกล้วยสินะ
1: แต่ผมก็ตามหาคนจริงๆพี่ผมตามหาพี่ป๋องแช่จริงๆแต่ไม่เจออ่ะผมก็เลยกล้วยป้าเขาหากล้วยแทนแหละ
2: กล้วยแขก
3: กล้วยแขกพี่เพชรฉันว่าเพลงมันมีของไว้พี
4: ่ขนาดพูดเล่นๆน่ะเพลงตลกเลยเนี่ยเป็นธรรมชาติด้วยน่าสนใจปะ
0: เออจริงดิตอนนี้คณะเราขาดตัวตลกใช่ไหม
4: ใช
0: ่คนที่ทำให้บรรยากาศมันเบาขึ้นมาได้ก็ยืนอยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยสงสัยพี่จะต้องให้นักสืบคดีกล้วยหายได้ลองอะไรใหม่ๆสักหน่อยละ
1: อะไรพี่คือพี่จะให้ผมไปสืบหาใครหรือคดีกล้วยซากศพ
0: ไม่ใช่ ก็จะให้เพลงอ่ะลองมาเล่นแบบเป็นตัวตลกดู
1: ผมเลยนะพี่จะให้ผมทำอะไรจะให้ผมไปยืนทอดกล้วยแขกบนเวทีเหรอ
0: ไม่ใช่
3: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่พี่แค่คิดว่าถ้าเพลงลองทำดูจริงๆอ่ะเพลงอาจจะทำให้ทุกคนกลับมาหัวล้อเหมือนเมื่อก่อนก็ได้นะ
1: ถ้าทุกคนอยากให้ผมทำอ่ะผมจะลองไปทอดกล้วยแขก
0: ไม่ใช่กล้วยแขกมันคือแกะกล้วยมันคือกล้วยแดก
1: ถ้าปล่อยแม่นี้พามาเลย
0: เออดีเหมือนกันกำลังหิว
1: อะไรเนี่ย
3: ให้พ่อเราตลกคนใหม่
5: ข่าวไวตลอดเลยนะสมแล้วที่เป็นตำรวจโซเชียลเนี
3: ่
5: ย
3: แน่นอน
5: แต่ขอร้องอ่ะไปเรียกเราแบบนั้นเลยยังไม่มั่นใจเลยอ่ะ
3: นี่นี่นี่นี่เติมน้ำตาลก่อนอร่อยไหม
5: อร่อยนะ
3: น้ำนี่อันนี้เลยเฮ้ยกินแค่ขนมปังไปสำลักง่ายขนาดนี้เนี่ย
5: โอ้เกือบแล้ว
3: คือเล่นตลกได้ไหมไม่รู้นะแต่แค่เธอกินขนมปังมันก็ฮาแล้วนะ
5: โอ้ล้อแรงเกินไปแล
3: ้
5: ว
3: โอ้ยไม่ต้องเครียดจอห์นฟอรีค่ะถึงแม้ว่าเธออาจจะยังเล่นไม่ดีเท่าสามหนุ่มนั่นนะแต่เราว่าเธอแค่เล่นเป็นตัวเองมันก็น่ารักแล้วนะกินเสร็จแล้วก็รีบไปช่วยพี่เพชรเลยมัวแต่มานั่งอ่อมแก่ตรงนี้เอาน้ำมาเลย
5: โอเคโอเคไปช่วยพี่เพชรไป

0: นี่คุณยังพูดผมรักคุณแบบเก่งๆอยู่เลยอ่ะมองตาผมด้วยสิ
1: ได้

0: แล้วสรุปมีคำตอบให้ผมยัง
1: คำตอบอะไร
0: ก็เรื่องนั้นไง
1: เรื่องนั้นนี่เรื่องไหนอ่ะตอนนี้เรามีแค่เรื่องนี้ไงสาวมันต่อเธออ
0: ืม
1: ได
0: ้ฝากไว้ก่อนนะคุณจะรีบมาเอาคำตอบเลยยังไม่ตอบใช่ไหม
1: เฮ้ย
2: สอง
3: พี่เพชรรายจ่ายของเดือนนี้มันมากกว่างานที่เรารับได้อีกนะพี่ไหนจะค่าชุดค่าอุปกรณ์เพิ่มค่าฉากค่ารถแล้วก็ค่าไฟอ่ะถ้าเราไม่จัดระบบให้มันดีๆอีกหน่อยคณะเราคงจะเหนื่อยกันหมดจริงๆนะพี
4: ่พี่รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแต่ว่าเราก็มาไกลกันขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าจะให้อยู่ตอนนี้มันก็คงไม่ได้เราต้องสู้ต่อไม่ใช่แค่เพื่อน

0: านะแต่เพื่อนคณะของเราเนี่ยยังยืนอยู่ได
1: ้เราแบกกันเองไม่ไหวแล้วนะพี่ฉันว่าเราต้องมีคนมาช่วยเพิ่มอ่ะ
0: พี่ก็คิดเหมือนกันว่าถ้ามีคนมาคอยช่วยดูเรื่องงานช่วยหาสปอนเซอร์หรือช่วย PR ให้คณะเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นบางทีพ่อต่ออาจจะช่วยเราได
2: ้พ่อต่อพี่วันก่อนน่ะผมเห็นคนในคณะพายุสิงห์น่ะโพสต์บ่นลอยๆกันอยู่นะครับว่าเขาเคี่ยวเรื่องเงินกับคนในคณะมากเงื่อนไขก็เยอะจะขายงานแต่ละอย่างเนี่ยต้องผ่านเขาหมดเลยแล้ววันก่อนน่ะผมอ่ะได้ยินเขาบ่นเองกับหูเลยพี
0: ่พี่ก็รู้ว่าเราคิดยังไงแต่ตอนนี้สิ่งที่พี่กลัวที่สุดคือคณะเราจะไปต่อไม่ไหวเพราะว่าทุกคนก็พยายามเต็มที่แล้วทั้งเล่นทั้งแสดงถ้าเกิดว่าไม่มีคนเข้ามาช่วยดูเรื่องงานเนี่ยเห็นทีว่าพี่กับพลอยคงจะไม่มีแรงเหลือไปซ้อมไปดูแลทุกคนในคณะได้เหมือนเดิม
1: บางทีความเป็นพ่อต่ออาจจะช่วยให้เราผ่านช่วงนี้ไปได้ก็ได้นะอย่างน้อยๆก็ยังให้คณะได้อยู่ต่ออ่ะ
0: งั้นเดี๋ยวพี่ลองโทรคุยกับพ่อต่อดู
3: ให้กายอยู่ตรงนี้มึงต้องคิดเหมือนกูแน
4: ่ๆฉันกลับก่อนนะคะฝากเรื่องสปอนเซอร์กาแฟที่เข้าคณะฉันด้วย
5: ได้ครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ครับเดินทางดีๆครับ
6: ครับ
5: เอาเพชรแท้พ่อหญิง
0: สวัสดีครับพ่อต่อ
5: สวัสดีครับ
0: พอดีว่าผมกับพลอยมีเรื่องอยากจะรบกวนขอความช่วยเหลือจากพ่อสักหน่อยนะครับ
5: เรื่องอะไรอะหลงพูดมาสิ
1: คือตอนนี้ที่คณะค่ะมีปัญหาเรื่องการแข่งงานนะคะพ่อต่อพวกเราก็เลยอยากจะมาขอให้พ่อต่อช่วยนะคะ
5: ได้สิถ้าเพื่อคณะเพชรประกายเนี่ยพ่อยินดีช่วยเต็มที่อยู่แล้ว
0: ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าเรื่องค่าขายงานนะครับคือพ่อจะคิดกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับ
5: ถ้าเป็นสำหรับคนอื่นนี่นะพ่อคิดแค่ 15-20% แต่สำหรับพวกเราเนี่ยแรกๆเนี่ยพ่อคิดแค่ 10% พอเนี่ยเป็นเพราะว่าเห็นพวกเราแต่เล็กแต่น้อยนะพ่อก็คิดแค่นี้แหละช่วยๆกันไปเอาเป็นว่าพ่อจะเริ่มดูงานให้ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะคณะของเราครั้งนี้ต้องกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งพ่อจะดูให้ครบเลยนะตั้งแต่เรื่องสปอนเซอร์การขายงานการโปรโมทการ PR ภาพรวมของคณะครั้งนี้เลยนะพ่ออยากให้พวกเราเนี่ยทำงานกันแบบมืออาชีพจริงๆเลย
0: ครับพ่อผมสัญญานะครับไม่ว่าพ่อจะวางแผนยังไงเนี่ยผมจะทำให้ดีที่สุดยังไงคณะเพชรประกายจะต้องกลับมายืนบนเวทีได้อีกครั้งแน่นอนครับ
5: ดีมากลูก

0: ดหยุดหยุดหยุดหยุดพอได้แล้วนี่เล่นอะไรกันเนี่ยเหรอดูไม่มีศิลปะเอาเลยนะเนี่ยต่อไปนี้นะคณะเพชรประกายของเราเนี่ยจะไม่ใช่ลิเกธรรมดาแต่จะต้องเป็นทีมงานมืออาชีพเข้าซ้อมตรงเวลา9โมงเป๊ะกินข้าวเที่ยงครึ่งชั่วโมงพอดีไม่ขาดไม่เกินหลังอยากซ้อมเสร็จห้ามไปเที่ยวเล่นที่ไหนกลับมาเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นอย่าให้เห็นแม้แต่ชิ้นเดียว
1: เหมือนเข้าโรงเรียนอาหารเลยวะ
2: งั้นก็อดไปเที่ยวตลาดเย็นอีกแล้วสิ
0: ใครไม่อยากอยู่ต่อกูไม่ต้องทำตามแต่ถ้าใครอยากอยู่ต่อวันนี้ยังมีเวลาให้เลือกอยู่แต่พรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะส่วนเราเพลงชาย

0: ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเสร็จเนี่ยรีบกลับมาซ้อมไม่ใช่ไปทะเลถลายเล่นเกมที่ไหนเสาร์อาทิตย์ไม่มีเรียนก็กลับมาซ้อมกับเพื่อนๆจะบอกอะไรให้นะเป็นตลกในคณะลิเกไม่ใช่ง่ายหรอกนะเพชรแท้งั้นพ่อฝากซ้อมต่อด้วยนะ
1: ครับพ่อต่อทุกคนเดี๋ยวเราซ้อมกันต่อเลยก็เอาโชว์ที่เราจะต้องโชว์งานหน้านี้ก็แล้วกันไปไปไปซ้อมไม่มีอะไรหรอกเราคิดมากเอาเป็นจังหวะเดิมเลยจังหวะเซิร์ฟแต่ว่าขอฉัน
2: พี่เพชรสังเกตไหมว่าช่วงนี้บ้านเรามันเงียบลงไปเยอะเลยอะพี
1: ่พี่ก็รู้สึกเหมือนกันเมื่อก่อนนะตอนเย็นๆแบบนี้ทุกคนจะมานั่งคุยนั่งเล่นหัวเราะกันตรงนี้แต่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างเข้าห้องเหมือนรอเวลาตอกบัตรเลิกงาน
2: มันไม่เหมือนบ้านแล้วอ่ะพี่มันเหมือนบริษัทที่ต้องทํายอดมากกว่า
1: พี่รู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมแต่เราก็เลือกทางนี้แล้วอ่ะพลอยถ้าอยากให้คณะอยู่รอดมันก็ต้องยอมเปลี่ยนแปลงบ้างพี่เชื่อนะว่าสุดท้ายมันจะดีถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะไม่เหมือนเดิมก็ตาม
2: ขอให้มันออกมาดีนะพี่เพราะถ้ามันไม่ดีเราอาจจะต้องเสียทั้งคณะแล้วก็ตัวเราไปพร้อมกัน

0: ื่อก่อนน่ะจะกินอะไรก็ได้แค่บอกพี่พอหญิงอ่ะก็ตามใจเราตอนเนี้ยกลายเป็นข้าวกล่องเหมือนกันหมดทุกมื้อเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วก็ต้องกินให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงด้วยนะทำเหมือนเราไม่ใช่ครอบครัวแต่เป็นพนักงานบริษัทมากกว่าคณะเพชรประกายอ่ะเคยมีแต่เสียงหัวเราะแต่ตอนเนี้ยมีแต่กดกดแล้วก็กด
2: ผมคิดเหมือนกันที่นี่มันไม่เหมือนบ้านเมื่อก่อน
3: ครับพี่งานของคณะเพชรประกาย 3.5 ตกลงเรียบร้อยคิวเดือนหน้านี้ใช่ไหมครับพี่ได้ครับพี่เดี๋ยวผมเคลียร์กับคณะให้ครับอ๋อส่วนเรื่องรูปภาพนักแสดงจะเพิ่มใช่ไหมครับได้ครับไม่เป็นปัญหาครับส่วนเรื่องเงินส่วนต่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะรูปเคลียร์ให้นะครับครับเพียงแค่ผมขอพี่อย่าเพิ่งพูดเรื่องนั้นกับใครก็พอครับได้ครับขอบคุณมากครับพี
2: ่3,500แต่ทำไมบอกพี่พีทว่าแค่300,000วะส่วนต่างมัน50,000เชี่ยแบบนี้แม่งกูมันจะชัดเลยนี่หว่าง
3: านนี้พ่อว่าน่าจะปังนะได้สปอนเซอร์เพิ่มมาอีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยวพ่อจะเคลียร์เรื่องรายละเอียดกับเจ้าภาพเอง
2: พี่เล่นพี่พลอยผมไม่เรื่องต้องพูดต่อหน้าพ่อต่อนี่แหละ
3: อ๋อว่าไงเพลงแล้วทำไมต้องพูดเสียงดังขนาดนี้อะเรา
2: ก็งานที่พ่อต่อเพิ่งรับมาพ่อรับมา350,000แต่ทำไมบอกพี่เพชรว่าแค่300,000น่ะส่วนต่าง50,000น่ะพ่อเก็บเอาไว้เองอย่างนี้เรียกว่าโกงหรือเปล
3: ่
2: า
3: เพลงสิ่งที่เองพูดมาเนี่ยเป็นความจริงบางส่วนงานที่ขายไปอ่ะมัน300,000ก็จริงแต่อีก50,000ที่เพิ่มมาเนี่ยทางเจ้าภาพเขาขอเป็นแพ็กเก็บเพิ่มถ่ายรูปนักแสดงก่อนงานต่างหาก
2: แล้วทำไมไม่บอกแต่แรกอ่ะทำไมต้องปิดไว้อ่ะให้ผมรู้เองทำไมอ่ะ
3: ก็เพราะมันเพิ่งเกิดไงก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครเสนอโครงการอะไรอย่างนี้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกอะไรกัน

0: ไม่ทันอธิบายอะไรเนี่ยก็เก่าหากันซะละ
1: เซงพ่อต่อเขาอาจจะไม่ได้โกงเราจริงๆก็ได้ใจเย็นๆก่อนให้พ่อต่อเขาได้อธิบายก่อน
2: ทำไมวะพี่ทุกครั้งที่ผมพูดอะไรอ่ะทำไมพวกพี่ถึงไม่เคยเชื่อผมเลยอ่ะผมว่าไม่สำคัญมากพอ

0: พี่เพชรถ้าผมผิดจริงเนี่ยพี่ก็พิสูจน์สิแต่ถ้าผมพูดจริงเนี่ยสักวันพี่จะเข้าใจ
1: รอพี่ก่อนดิอย่าเพิ่งไป
0: พี่พลอยผมรักที่นี่เหมือนบ้านอะแต่ถ้าอยู่แล้วมันไม่มีใครเชื่อใจอะมันก็ไม่ใช่บ้านแล้วพี
1: ่เพลงฟังพี่ก่อน
0: พี่ไม่ต้องห่วงหรอกผมดูแลตัวเองได้ครั้งนี้พี่ปล่อยผมไปตามทางของผมเถอะ

0: ื่นป่านนี้โทรมามีอะไรวะ
1: กายกูเพิ่งออกจากบ้านมาวะแล้วกูก็ไม่รู้จะไปที่ไหนอ่ะ
0: มึงโอเคไหม
1: ไม่ค่อยว่ะมึง

0: โอเคไหมเนี่ยเพลงนี่ทำตัวตามสบายได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจพี่ที่นี่อ่ะอาจจะไม่ใหญ่แต่มีที่ให้เราเสมอนะ
1: นายขอบคุณมากนะครับพี่
0: เพลงถ้าไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไรนะเว้ย

0: กรุงเทพคนเดียวตอนกลางคืนได้ด้วยเมื่อก่อนนะแค่ไฟดับมันยังวิ่งหนีผีแทบตกเก้าอี้อยู่เลย
1: ไอ้ผีอ่ะกูก็ยังกลัวแต่ตอนเนี้ยกูกลัวความจริงมากกว่าวะมึงฟังกูนะไอ้ปิงป่องแชทขโมยของมีค่าของพี่เพชรแล้วแม่งก็หนีไปพี่เพชรก็ไม่เอาเรื่องบอกว่ามันอาจจะมีเหตุผลของมันก็ได้แล้วไหนจะมาเจอไอ้พ่อต่ออีกมึงจำได้ป่ะไอ้พ่อต่อ
2: เออ
1: ตอนแรกทุกคนดีใจเว้ยที่เขาเข้ามาช่วยงานคณะเราแต่กูเนี่ยเสือกไม่ได้ยินเต็มสองรูหูเลยว่าเขาไปดีลงานมา350,000แม่เสือกบอกพี่เพชรว่า300,000แล้วพอกูจับได้กูเอาไปฟ้องแม่งบอกว่า50,000เป็นส่วนต่างค่าเหนื่อยจากการดีลงานแม่งอะไรไม่รู
0: ้เชี่ยเรื่องใหญ่มากนะเว้ยเพลงแล้วพี่เพชรพี่พลอยว่าไง
1: มึงคิดว่าไงอ่ะเขาไม่เชื่อกูไงเขาเชื่อทุกคนยกเว้นกู

ถ้างั้นมึงไม่ต้องพิสูจน์ให้เขาเชื่อก็ได้แค่ทำให้ตัวเองรู้ว่าเราพูดความจริงก็พอ

ี่เพชรผมไม่ได้อยากทำแบบนี้เลยนะพี่ผมแค่อยากให้พี่เชื่อใจผมสักครั้งนึงอะ

0: ุเล
1: ่ดูเธอหมดเลย
0: เฮ้ยเกมบอยนี่มึงเก็บไว้อีกเหรอวะเนี่ยของที่พี่เพชรซื้อให้ตอนเด็กกูจำได้อยู่เลยตอนนั้นเราแย่งกันเล่นจนเครื่องแทบพัง
2: นี
3: ่ตอนนั้นนะมึงเชื่อป่ะกูแม่งไม่เคยเล่นชนะมันเลยมันก็เลยเป็นเหตุผลไงที่กูชอบเล่นเกมแล้วก็อยากสตรีมเกมจนถึงทุกวันเนี้ย
0: เพลงไม่ว่ามึงจะเลือกทางไหนมึงอย่าลืมนะเว้ยมึงไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว
3: เออเออขอบใจนะมึง
4: เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้บอกไปแล้วไม่จำเลยเอ๊ะเอาไหม
5: ขอบคุณมากๆเลยครับ
6: ผมครับ

0: ทำอะไรกันเหรอช้าๆเนี่ยเหรอให้เวลาอีก15นาทีเท่านั้นนะกินเสร็จแล้วรีบไปซ้อมเข้าใจไหม
1: รีบเก็บเลยนะเนี่ยกล่องเนี่ยเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วอะไรกันเนี่ยสงสารวันไว้ทำไมเอ้าแล้วเนี่ยสามคนเนี่ยบอกไว้ทำไร
2: ครับผมใช่ครับคณะเพศกายครับอ๋องานเลยฮะวันนี้เท่าไหร่ครับได้ครับได้ครับ
1: จังหวะมันเข้ามาได้ไงอ่ะเมื่อกี้กองอย่าเพิ่งนั้นเร็วสิเฮ้ยทำไมโอ้ยอะไรจะให้บอกเกย์ค้างไงเนี่ยเหรออะไรกันเนี่ยเหรอจะไว้ทำไมจะไว้บูชาเหรอมีดด้วย

0: ของพวกนี้มันไม่ใช่ของหรูหราอะไรหรอกแต่ทุกชิ้นนะลูกเก็บมาจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อกับแม่เพราะมันเป็นสิ่งแทนใจให้รู้ว่าครอบครัวเรายังอยู่ด้วยกันเพชรพ่ออยากให้เพชรรู้ไว้นะลูกเพราะที่ครอบครัวเราอยู่ได้นะเพราะพวกเราช่วยกันสักวันหนึ่งนะเพชรจะต้องเป็นคนที่พาคณะเพชรประกายอ่ะเดินต่อไปให้ได้ไม่ใช่เพราะพ่อสั่งหรือว่าเพราะเพชรเป็นพี่คนโตแล้วลูกแต่เพราะเพชรคือหัวใจของคณะลูก
1: ผมสัญญาครับว่าผมจะดูแลครอบครัวของเราให้ดีที่สุดครับ
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขน

ของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สวัสดีครับคุณนายกำนัน
1: อามีข่าวดีมาบอกปีนี้งานวัดของหมู่บ้านเราจะกลับมาจัดอีกครั้งอาเลยอยากให้คณะเพชรประกายของพวกเองเนี่ยขึ้นแสดงเปิดงานให้คนทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านรอคณะของเรากลับมาแสดงกันอีกครั้งอาเลยไม่รอแล้วรีบจัดเงินมัดจำแล้วก็สัญญามากับมือนี่ไงอารู้ว่าช่วงนี้คณะเริ่มมีงานเข้ามาเยอะอาเลยรีบมาจองคิวไว้ก่อนกลัวคิวจะเต็มไงอาอยากเห็นเวทีของหมู่บ้านเรามีเสียงลิเกอีกครั้งเสียงลิเกของพวกเราเนี่ยทำให้คนมีความสุขไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะ
0: ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณอาจารย์นันแต่ว่าตอนนี้คณะเพชรประกายตัวนักแสดงอยู่กันไม่ครบนะครับ
2: ถึงว่าวันนี้บ้านเงียบแปลกๆนะคะ
3: เพลงชายเขาออกไปข้างนอกนะจ๊ะยังไม่กลับมาเลย
2: นี่หายไปหลายวันแล้วใช่ไหมคะหนูว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะคะเนี่ย
1: ไม่เป็นไรนะพ่อไปแท้อาเชื่อว่าพวกเองต้องกลับมาเต็มวงกันได้อีกครั้งแน่คณะเพชรประกายเนี่ยแค่ชื่อก็เป็นความหวังของคนทั้งหมู่บ้านแล้วอาไปก่อนนะฝากคิดเรื่องงานวัดไว้ด้วยล่ะอาอยากเห็นพวกเองขึ้นเวทีครั้งยิ่ง
0: ขอบคุณมากครับคุณอา

0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่คือศูนย์บริการสัมพันธ์หัวใจ
1: คุณลูกค้าค้างค่าบริการอยู
0: ่กรุณาชำระภายใน24ชั่วโมงมิเช่นนั้นจะถูกยกเลิกสายสัมพันธ์ถาวร
2: ฮะอะไรนะครับผมไม่เคยสมัครโปรนี้นะนี่จะหลอกต่อโปรลักเหรอผมไม่มีตังค์จ่ายหรอกแต่จะให้ผมจ่ายเป็นใจอะก็ว่ามานะครับ
3: ถ้าต้องการต่อสายสัมพันธ์กรุณากด1
0: แต่ถ้าต้องการยกเลิกสัมพันธ์กรุณากดวางสาย
2: อ่ะงั้นเดี๋ยวผมกดวางเลยแล้วกันจะไม่ต้องผ่อนดอกเบี้ยความรักเนี่ย
0: เฮ้ยๆๆล้อเล่นล้อเล่นเราแค่โทรมาเพราะว่าเป็นห่วงเฉย
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวเสียงนี้ลิ้นจี่ป่ะเนี่ย
4: นี่เธอโทรมาแกล้งเราหร
0: อถ้าอยากฟังเสียงเธอเฉย
5: ๆเราคิดว่าเธอคงเครียดๆอ่ะก็เลยอยากโทรมาแกล้งนิดหน่อยเธอจะได้หัวเราะไง
2: เอาดีๆเป็นห่วงหรืออยากแกล้งมากกว่ากันแต่ก็เข้าใจนะเธอนี่รักษาอาการเครียดได้ดีกว่าแพทย์ที่บ้านอีก
0: แต่วันนี้เราหักเธอ10คะแนนโทษฐานที่เธอหนีออกจากบ้าน
5: คืนให้5คะแนนแล้วกันเพราะว่าเธอรับโทรศัพท์เรา
2: ถึงคะแนนจะลดอะแต่ก็ได้เบอร์คุณสแกมเมอร์ไว้อะก็คุ้มแล้วนะ

0: โอเคโอเคโอเคพักพักก่อนพักก่อน
1: ยิ่งซ้อมนี่ยิ่งไม่สนิทกับร่างกายนะเราอ่ะ
2: แบบนี้นี่เองถึงว่าพ่อต่อต้องออกมาขายงานให้ตลอดไม่รู้ว่าถ้าไม่มีพ่อต่อแล้วคณะจะรอดไหมนะป้าเอาข้ามาส่งจ้ะ
3: พี่เพชรครับผมขอไปกินข้าวก่อนนะครับ
2: งั้นเดี๋ยวพี่ขอไปเช็คท่ารำใหม่กับเพลงใหม่ก่อนนะเผื่อว่ามันจะสนิทกันบ้างอะ
4: ได้เลยค่ะทำยังไงดีอ่ะพี่เพชร
1: แต่พี่ว่าที่ป้าเขาพูดอ่ะมันก็น่าคิดอยู่นะพลอย
4: พี่บางทีอ่ะเราไม่ผิดนะที่พึ่งพ่อต่อแต่ถ้าเรายังปล่อยให้คนอื่นมองเราอยู่แบบเนี้ยเราก็จะไม่มั่นใจในตัวเองสักทีอ่ะ
1: ใช่พี่ก็อยากให้ทุกคนเห็นนะว่าคณะเราไปต่อได้ด้วยแรงของพวกเราเองไม่ใช่เพราะว่ามีใครมาคอยลาก
4: ถ้างั้นเราต้องเริ่มคุยกับพ่อต่อก่อนเลยวันนี้แหละตอนที่แม่ค้านั่นจะเดินมาสปอย
1: ได้งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อต่อเลยก็ได้พลอยพ่อต่อครับ
5: อ้าวมีอะไรเหรอ
1: วันนี้ผมขอคุยเรื่องใจมากกว่าเรื่องงานนะครับ
5: ดูท่าทางจริงจังแฮะอ้าวมีอะไรก็ว่ามา
6: ที่ผ่านมาต้องขอบคุณพ่อต่อมากๆเลยนะคะถ้าไม่มีพ่อต่อช่วยเนี่ยพวกเราคงไม่มีงานแบบนี้แน่ๆเลยค่ะพ่อต่อนี่เรียกได้ว่าเป็นผู้จัดการลิเกมือทองก็ว่าได้เลยนะคะเนี่ย
5: พ่อเนี่ยออกเป็นผู้จัดการปากทองมากกว่าพูดทีอ่ะคนก็ใจอ่อนทีอ่ะ
1: จริงนะครับพ่อต่อแต่ว่าตอนนี้พวกเราก็รู้สึกว่าพวกเราอยากจะลองดูแลคณะกันเองดูบ้างนะครับเราอยากให้คณะโตได้ด้วยแรงของพวกเราจริงๆส่วนที่ผ่านมาพวกเราต้องขอบคุณพ่อต่อมากๆเลยครับ
5: เป็นไรพูดแบบนี้มันก็ทำให้พ่อรู้สึกดีนะมันทำให้พ่อมีความรู้สึกว่าคณะเพชรประกายของเราเนี่ยไปได้ไกลอีกกว่านี้

0: ถ้าพ่อต่อว่างๆเนี่ยอย่าลืมมาดูโชว์พวกหนูนะคะเดี๋ยวพลอเนี่ยจะจัดที่นั่งแถวหน้าให้เลยค่ะ
1: โอ้ได้สิเดี๋ยวพ่อจะเชียร์ให้เสียงแหบเสียงแห้กันไปค่ายหนึ่งเลยดีไหม
0: ได้เลย
2: ขอบคุณมากๆครับพ่อต่อเดี๋ยวถ้ามีอะไรจะต้องรบกวนอีกเนี่ยผมต้องไปหาพ่อต่ออีกแน่ๆเลยครับ
1: ได้เลยลูกประตูบ้านพ่อเนี่ยเปิดรับพวกเราอยู่ตลอดไม่ต้องเกรงใจคิดว่าบ้านพ่อเนี่ยเป็นบ้านพวกเราแล้วกัน
2: ได้เวลาปัดฝุ่นเวทีให้กลับมาส่องแสงอีกครั้ง
3: ฮัลโหลว่าไงโทรมามันคิดถึงกูเลย
4: ไม่ใช่เว้ยโทรมาจะบอกข่าวพ่อต่อออกจากคณะแล้วนะ
3: ฮะใช่เหรออ
4: ืมพี่เพชรกับพ่อต่อเขาคุยกันดีๆนะบอกว่าอยากลองดูแลกันเองต่อแต่ที่สำคัญอะพวกพี่เขาถามถึงมึงทุกวันเลยนะเองเป็นไงบ้างจะได้กินข้าวหรือยังกูฟังจนจะอิ่มแทนมึงแล้วเนี่ย
3: แล้วพี่เพชรเขาไม่โกรธกูแล้วเหรอวะ
4: พี่เพชรเขาไม่โกรธแล้วนะพี่พอยังถามกูทุกวันว่าถ้ามึงโทรมาชวนกลับมาหน่อยนะ
3: เออกูขอคิดก่อนแล้วกัน

0: ิงจีตกใจหมดเลย
1: ทำอะไรอยู่
0: ไม่มีอะไรไม่มีอะไร
1: เฮ้ยเห็นหมดเลยอ่ะเนี่ยถ้าโดนอาจารย์หักคะแนนยับแน่ไหวปะ

0: เธอไม่ได้นอนเพราะเธอไปทำงานพาร์ทไทม์ใช่ปะตอนนี้ก็กำลังหาห้องเช่าใหม่เขาไม่อยากเกะกะบ้านพี่นายถ้าเราดูไม่ผิดเนี่ยนะเธอกำลังมีปัญหาเรื่องเงินใช่ปะ
1: รู้ได้ไงเนี่ยเป็นโคนันเหรอ
0: เราก็แค่สังเกตคิดแล้วก็วิเคราะห์ตามที่เราเห็นดูขอบตาเธอดิดำมันมีแพนด้าเลยอะ
1: มีแพนด้าแต่ว่าน่ารักอะดิ
0: เราจริงจังนะเราอยากช่วยที่แดดดี้บอกว่าแดดดี้รักคณะเพชรประกายเนี่ยแดดดี้รักแค่ไหนล่ะคะ
2: รักมากสิ
3: พ่อเนี่ยพ่อยกตัวจริงเลยนะดูมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ใครเล่นเป็นอะไรพ่อจำได้หมดเลยพ่อรักทุกคนในคณะนั่นแหละแต่จู่ๆทำไมถึงมาถามเรื่องนี้
0: แล้วแต่ที่คิดยังไงกับพี่เพลงเหรอคะ
3: หน้าตาพื้นฐานก็ดีเอาตัวรอดเก่งแต่อีกเพี้ยวไปหน่อยทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ช่วงหลังเนี่ย

0: เห็นออกจากบ้านบอกว่าไปเรียนพ่อก็ยังงงๆว่าทำไม
1: ก็ขอลินจี่ค่ะก็ลินจี่เขามีอนาคตอะถ้าเขาจะมาจีบลินจี
0: ่ดีเลยลูกลูกรักใครพ่อก็รักด้วย
1: รักค่ะ
0: แต่ช่วงนี้เงินทองมาหายากนะจะไหวหรือ

0: เราอยากช่วยค่าเทอมเธอ
1: ไม่เป็นไรลิ้นจี่ไม่เป็นไรเลย
0: โนจ้ะเราไม่ได้ให้ฟรีเธอก็ต้องผ่อนคืนเราอยู่ดีแหละ
2: เราทำสัญญามาด้วยนี่ดู
1: สัญญาแบบนี
0: ้ทำไม
1: มีผ่อน 0% ป่ะ
0: มีค่ะแต่เธอต้องพาเราไปเลี้ยงขนมทุกอาทิตย
1: ์ธนาคารนี่โหดแท้วะ
0: ยังนะอันนี้เวอร์ชั่นใจดีแล้วนะคะถ้าโหดจริงเนี่ยเธอผิดนัดเราเมื่อไหร่นะเราหักคะแนนเธอหมดเกลี้ยงแน
1: ่เราคิดดูก่อนนะจริงๆก็ไม่ได้อยากยืมเงินใครเลยอ่ะ
0: ถ้างั้นเธอก็กลับบ้านดิ

0: เดี๋ยวเราไปเรียนก่อนนะ
1: เอาเฮ้ยถ้าโกรธที่บ้านไปเราได้อะไรขึ้นมาเราเห็นนะว่าเธอชอบแอบส่องต๊อกต๊อกคณะอยู่บ่อยๆอ่ะเลิกปากแข็งแล้วก็กลับบ้านเถอะ
0: เดี๋ยวเราไปเรียนก่อนนะ
1: ไปด้วย
2: คณะเพชรประกายไลฟ์หรอ
3: ทุกวันเลยเอ้าโหถ้าให้เพลงอยู่นะ

0: ซ่อมเสร็จได้ภายใน5 นาทีอ่ะ
1: ไอ้เพลงนี่มันตัวช่วยสำคัญของคณะเลยนะพอไม่อยู่อ่ะคือวันหมดเลยเนี่ย
0: เอาจริงนะพี่ถ้าไอ้เพลงยังอยู่นะคณะเราอ่ะคงจะสนุกกันเยอะเลยอ่ะ
2: คิดถึงเราขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนี้นี่นะนี่มีเหล่ามันคงไม่รอดสินนะ
0: ไม่ได้อะ
1: ระวังช้อน
0: เริ่มจากนี่ก่อน
1: อันนี้เหรอ
0: ใช่แล้ว
2: ก็ได้นี่เมื่อคิดถึงเราขนาดนั้นแล้วก็มันถึงเวลาที่พระเอกตัวตลกสุดหล่ออย่างเราเนี่ยต้องกลับไปหาแล้วสินนะ

0: โอ้กับข้าวน่ากินจังเลยครับ
1: มาทานข้าวกันนั่งสิ
2: เออนี่คุณแล้วสรุปเรื่องเพลงชายนี่คือยังไงหรอเอาเพลงนี่สรุปจะกลับบ้านจริงๆเหรอ
3: ครับพี่เดี๋ยวกลับแล้วครับผมคิดดีแล้วพี่ผมว่าผมไม่ได้น้อยพี่เพชรกับพี่พลอยแล้วแหละเดี๋ยวผมอยู่ที่นี่นานๆน่ะเดี๋ยวเขาจะคิดถึงผมแย่เอาดิพี
1: ่แล้วมึงจะไปไหนต่อ
3: กูก็ต้องกลับไปช่วยงานที่คณะแล้วก็รีบเรียนให้จบอ๋อพี่นายครับผมขอบคุณพี่มากนะครับสำหรับที่อยู่ค่าน้ำค่าไฟมีโอกาสเนี่ยผมจะรีบใช้คืนเลยครับพี่ยังไงก็ฝากเพื่อนผมด้วยนะครับ
2: เรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆ
3: ขอบคุณครับพี่แล้วมึงอ่ะไม่คิดจะกลับบ้านบ้างหรือไง
1: กูไม่สำเร็จกูไม่อยากกลับอ่ะกูขอเวลาตัวเองหน่อยกูอยากทำให้ได้กูถึงจะกล้ากลับไป

0: พี่ขอโทษนะที่พี่ไม่เคยยอมเชื่อใจแกเลยอะ
1: พี่ก็ขอโทษเหมือนกันถ้าหากว่าเพลงจัดเวลาได้ก็กลับมาแสดงที่คณะเหมือนเดิมนะ
2: ผมก็ขอโทษด้วยพี่นะครับตอนนั้นเพลงก็ใจร้อนเกินไปด้วยต่อไปนี้เพลงจะไม่วู่วามแบบนั้นอีกแล้วครับ

0: ขอบคุณนะขอบคุณนะน้องนิจิพี่เขียนสคริปต์ให้อ่ะพี่แค่เล่นตามบทเลยสบายมากค่ะ
1: นี่พลอยเฉลยแบบนี้เลยเหรอ
0: ก็คือหนูเห็นเพลงอ่ะส่องเพลงคณะตลอดนิ้วลั่นเป็นไรบ้างเนียนเป็นไรบ้างก็เลยจัดไลฟ์ล่อกลับมาซะเลย
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่คือจัดไลฟ์มาหลอกผมเหรอ
0: ไม่ได้หรอกแค่เรียกกลับมาด้วยใจเฉยๆนั่นแหละ
1: งั้นคืนนี้เนี่ยเช็คเครื่องเสียงให้พี่หน่อยได้ไหมอันเก่ามันดังบ้างไม่ดังบ้างอ่ะเหมือนมันงอนพี่อยู
0: ่อุ้ย
2: ได้ดิพี่เดี๋ยวผมจะทำให้เสียงนะดังลั่นตลาดไปเลย
0: กลับมาครั้งเนี้ยอย่าหนีอีกนะ
2: อุ้ยใครจะไม่หนีอ่ะรอซื้อกันขนาดเนี้ยไปไหนแล้ว
0: ฉันไม่กัดหรอกมิชชั่นมาอยู่ไหนมา
1: อยู่กรุงเทพครับ
0: โอ้โห
1: อยู่กรุงเทพมาก
0: รุงเทพโอ้เฮ้ยกินข้าวกัน
3: ไม่ใช่ไหม

0: ่านมาแล้วเนาะอย่างน้อยๆตอนเนี้ยทุกอย่างก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยนี่ก็ใช้ไปได้เยอะแล้วด้วย
1: สู้ไปกับพี่นะพลอยสู้คนเดียวมันเหงาอ่ะ
0: วันนี้มีแต่เรื่องช็อกๆนะเนี่ยพี่เพชรเนี่ยอ้อนก็เป็นกับเขาด้วยเหรอเปลี่ยนไปเยอะเลยนะแล้วถ้าวันหนึ่งพี่ต้องอยู่บนเวทีคนเดียวอ่ะ
1: พี่ก็เหงาแย่เลยดิถ้าไม่มีทุกคนโดยเฉพาะพลอยมีพลอยอยู่ตรงนี้พี่ก็ไม่กลัวอะไรแล้วไปทำงานกันต่อเถอะรองหัวหน้าคณะอย่าอู้ครับ
0: ครับพี่เพชรฉันว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะพี่ฉันอยากลองทำงานเบื้องหลังมากขึ้นนะ
1: หมายความว่าไงอ่ะพลอยจะเลิกเล่นแล้วเหรอ
0: ไม่ได้จะเลิกแต่จากเรื่องพ่อต่ออ่ะพลอยไปคิดมาดูแล้วพลอยว่าพลอยอยากช่วยบริหารคณะให้จริงจังมากขึ้นนะพี่ไหนๆก็มีเพลงคอยช่วยงานแล้วอ่ะพี่ก็จะได้มีเวลาไปปั้นนักแสดงหน้าใหม่ๆบ้าง
1: แต่พี่ยังไม่อยากมีนางเอกคนใหม่นะพี่อยากให้พลอยเป็นนางเอกของพี่ตลอดไป
0: ที่ฉันหมายถึงอ่ะเราก็สร้างคู่ใหม่ไปเลยไงส่วนฉันอ่ะก็อยากเป็นนางเอกของพี่ตลอดไปนั่นแหละ

0: พูดแบบนี้แล้วทำให้พี่นึกถึงตายขึ้นมาเลยอ่ะ
1: พี่เพชรไม่ต้องคิดมากหรอกพี่ตอนเนี้ยฉันรู้แล้วนะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะคือการที่เห็นพี่กับไอ้กายได้คุยกันจริงๆสักที

0: ตื่นแล้วนะคุณนี่เดี๋ยวเรากินข้าวด้วยกันเนาะผมทำกับข้าวไว้อะแล้วผมก็ยินดีด้วยนะซีรีส์เรื่องแรกของเราสองคนเนี่ยกระแสดีมากเลยขอบคุณนะคุณรู้ไหมตั้งแต่ผมโตมานอกจากที่บ้านแล้วไม่เคยมีใครทำกับข้าวให้ผมกินเลยนะคุณเป็นคนแรกเลย
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อยู่กับผมไปนานๆสิเดี๋ยวผมจะทำให้กินทุกวันเลยแต่ไม่ใช่ในฐานะพ่อนะ

0: โหพี่เพชรดูแลชุดเสนียบเลยนะ
1: ก็ต้องดูแลดีหน่อยอ่ะของแพงแล้วเนี่ย
0: หรือว่าพี่คิดถึงคนที่ใส่ชุดนี้มากกว่าละมั้ง
1: พี่ก็ดูแลชุดเฉยๆมาว่าซื้อซะงั้นน่ะ
0: เอาจริงนะพี่ฉันว่าเรื่องพี่กับไอ้กายอ่ะมันค้างคาอยู่ในใจพี่มานานมากแล้วนะอย่าบอกนะว่าจะแก้ด้วยการดูแลเสื้อผ้าแทนการคุยกันอ่ะ
1: พี่ก็ว่าจะดูแลสัก10 ชุดอ่ะก็น่าจะลืมความเคืองได้พอดีแหละ
0: ลืมไม่ได้หรอกพี่คนเราอ่ะถึงจะไม่พูดก็คิดอยู่ดีนั่นแหละแต่ต่างกันตรงที่บางคนก็แอบคิดเงียบๆแต่บางคนก็คิดดังออกมาไง
1: แต่พี่ว่าพลอยเนี่ยก็เริ่มคิดดังเหมือนกันนะ
0: ก็ถ้าฉันไม่พูดพี่คงก้มหน้าเย็บผ้าแบบนี้ทั้งคืนไงเอาจริงอะพี่ถึงฉันจะได้ทำงานเบื้องหลังหรือจะมีเพลงคอยมาช่วยอะแต่สิ่งหนึ่งอะที่ฉันอยากเห็นมากที่สุดคือการที่เห็นพี่กับไอ้กายได้คุยกันแบบปกติไม่ต้องดราม่าไม่ต้องซีแตกอะแบบคุยกันเฉยๆก็ยังดีอะ
1: พูดมันง่ายเลย
0: เอ้าก็ง่ายสิก็แค่พูดว่าไงแค่นี้ก็ได้แล้วไม่ต้องขอโทษไม่ต้องอธิบายแค่พูดคำว่าไงให้มันเริ่มก่อนอะ
1: แล้วถ้ากายมันทำหน้านิ่งใส่พี่ล่ะ
0: พี่ก็เพิ่มคำไปเลยไงหิวไหมนี่คนไทยอ่ะแพ้ของกินอยู่แล้ว
1: พี่ว่าอันนี้น่าสนใจนะพูดอันนี้ดูน่าจะได้ผลมากกว่าพูดคำว่าขอโทษดีกว
0: ่าเห็นไหมพี่ไม่ต้องซีเรียสเลยเรื่องในครอบครัวบางทีมันก็ต้องเริ่มจากมุกแป๊บๆนี่แหละถึงจะคุยต่อได้ยาว
1: ขอบคุณนะพลอยพี่ว่าพี่ต้องลองวิธีไงหิวไหมดูสักที

0: นี่แล้วล่ะ
1: นี่แหละสูตรลับถ้าพี่ใช้แล้วไอ้กายมันหายโกรธพี่อ่ะก็มาบอกฉันด้วยละกันเดี๋ยวฉันจะเอาสูตรเนี้ยไปขายในต๊อกตักตะกร้าไงพี
0: ่คุณ
2: หึ
0: คุณดูนี่สิเขาพลาดหัวข่าวแบบนี้เลยเหรอ
2: ก็แปลกดีนะแต่มองอีกแง่นึงผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอคุณยิ่งมีกระแสเนี่ยคนก็ยิ่งให้ความสนใจนะ

0: ฮัลโหลกายทำไมอยู่ๆถึงโทรมา
1: ไอ้พลอยตอนนี้ที่คณะเป็นไงบ้างทุกอย่างโอเคดีไหม
0: โอเคดีแกไม่ต้องห่วงนะตั้งใจทำงานของแกไปเถอะแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่จัดการเอง
2: พี่พลอยเสียงพี่ดูเหนื่อยๆอ่ะพี่พักบ้างก็ได้
0: ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นหรอกพี่แค่วุ่นๆอ่ะเดี๋ยวก็ได้พักแล้ว

0: เอ้ยเป็นไรไหวหรือเปล่า
1: พี่แค่หน้ามืดอ่ะคงนอนน้อยมั้ง
0: อุ้ยเฮ้ยนี่พี่ท้องมาเนี่ยช่วงนี้เห็นอาเจียนบ่อยด้วยใช่แน่แน
1: ่พูดไปเรื่อย
0: แน่ใจนะ
2: ไปหาหมอไหม
1: ไปหาพี่

0: พอปิดได้แล้วนายกายภาพหลุดของพวกเธอนอกจอเนี่ยมันหวานเกินไปแล้วนะแฟนคลับบางส่วนเนี่ยไม่พอใจเลย
1: พวกผมก็แค่ใช้ชีวิตกันแบบปกติครับไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเป็นข่าวนะครับ
0: ต่อไปนี้นะหวานเฉพาะแค่เวลาออกงานพอเข้าใจไหมบางคนเนี่ยเขาชอบแค่คู่จิ้นไม่ใช่คู่จริง

เอสพี่ผมมีเรื่องต้องบอกพี่ครับคือตอนเนี้ยคนในตลาดเขาเมาส์กันว่าพี่พลอยอ่ะท้องก็เลยเป็นลมผมขอโทษนะพี่ผมปากไม่ดีเองอ่ะแต่ผมไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้ครับ

0: พูดไม่ทันคิดแบบนี้พี่สาวเราเสียหายมากนะเพียงแล้วข่าวแบบนี้คนที่โดนคือพลอยคนเดียวนะรู้ไหม
1: ผมขอโทษอีกครั้งนะพี่ผมผิดจริงๆอะแต่ผมแค่กลัวว่าถ้าพี่พลอยได้ยินอะเขาจะเครียดหนักกว่าเดิมอะ

0: จะแบบนี้เลยเหรอ
1: พลอย

0: เมื่อกี้พลอยได้ยินเรื่องที่คุยกันนะคะพี่เพชร
1: พลอยพี่ไม่อยากให้พลอยคิดมากนะ
0: เรื่องที่เขาหาว่าฉันท้องน่ะเหรอพี่ฉันไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นนะ
1: พี่พลอยผมขอโทษนะพี่ผมน่าจะกันข่าวให้ดีกว่านี้
0: ไม่เป็นไรหรอกเพลงมันไม่ใช่ความผิดแกหรอกคนจะเมาส์กันน่ะเรื่องนี้มันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้ว
1: ช่วงนี้เหมือนสวรรค์ส่งบททดสอบมาให้พี่เยอะจังเลยเนาะ
0: เดี๋ยวถ้าพลอยออกจากโรงพยาบาลไปอ่ะเดี๋ยวพลอยจะไปคุยกับเด็กๆในคณะให้เองนะพี่จะได้ไม่ต้องไปดีกันผิดๆแล้วก็หลังจากนี้ตอนที่เราทำงานพลอยก็จะระวังเรื่องภาพของเราสองคนมากขึ้นนะ
1: ไม่พลอยเรื่องนี้ปล่อยให้พี่เป็นคนแก้ปัญหาเองพี่ฉันไม่ยอมให้ใครมาพูดถึงพลอยไม่ดีอีกแล้วพี่รักพลอยและพี่ก็เชื่อว่าแฟนๆคณะเพชรประกายรวมถึงทุกคนถ้าพวกเขาได้รู้เนี่ยไม่มีใครกีดกันความรักของเราแน่นอน
0: ขอบคุณนะคะพี่เพชร
1: ไม่ต้องคิดมากนะ

ความจริงคือไฟที่สว่างหัวอกไม่เคยห่างวาง

0: คุณพลอยหญิงสมาชิกในคณะเพชรประกายตั้งครรภ์เรื่องนี้จริงหรือไม่คะ
1: เดี๋ยววันนี้จะพาไปเจอดันเจียนระดับพ่อกำนัน
2: แล้วถ้าฉันบอกให้เลิกล่ะนายจะทำยังไง
3: เราจะให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ให้คุณยอมรับเรื่องของเราสองคนเนาะ
4: คุณเป็นใคร
5: คุณหลอกผม
3: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย

0: ่เข้าตา
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: อยู่นี่เองนี่เธอคิดจะขึ้นไปหาหลักฐานที่หาว่าฉันเป็นพวกค้าฝิ่นแล้วก็เธอต้องผิดหวังแน่เพราะมันไม่มี
3: ไม่มีหรือว่าไม่ได้เก็บไว้ที่นี่กันแน่
2: โกมุจะพาไปช่องทางที่สงสัยอาจจะมีการขนฝิ่นเถื่อนฉันจะพาเธอไปด้วย
3: แน่ใจเหรอว่าอยากพาฉันไปด้วยหรือว่ามันเป็นแผนให้ฉันไปผิดทางเพื่อที่จะได้ไม่มีหลักฐานมาเอาผิด
2: งั้นตามใจฉันไปล่ะ
3: เดี๋ยวฉันไปด้วยคุณไปรอฉันที่รถก่อนฉันจะไปหยิบของ

0: วงคนของคุณวินัยเป็นคนฆ่าในกล้อง
1: พูดเบาๆสิวิไลเดี๋ยวใครผ่านไปผ่านมาได้ยินก็ผ่านติดคุกกันหมดหรอก
0: ถ้าท่านหญิงช่วยคุณวินัยท่านหญิงจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะพี่คะ
1: ฉันกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับคุณลุงมาตั้งนานแล้วแล้วถ้าจะให้ถอนตัวตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วฉันไม่อยากติดคุกนะวิไลแล้วนี่จะทำยังไงเนี่ยพี่จะรังให้พี่ชายทัศน์อยู่บ้านพักเนี่ยคิดไม่ออกโอ้ย
0: เอางี้ไหมพี่คะท่านหญิง

0: นี้เลยเหรอเนี่ย
1: ต้องขนาดนั้นแหละเพคะท่านชายจะได้เข้าใจนางหญิงเล็กกับผิดยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะเพคะ
0: เอาก็เอาฉันจะได้แก้แค้นนางเล็ก

0: ธอจะมาขวางฉันทำไมฉันนี่สงสัยจริงๆว่าทำไมเธอถึงมาเป็นประหลัดอยู่ที่ทางเหนือฉันนี่คิดไปคิดมาคิดแล้วคิดอีกก็คิดขึ้นได้ว่าเธอคงหนีความอับอายเลยมากบดานอยู่ในป่าในเขาแบบนี้ใช่ไหมความอับอายอะไรเอ้าก็ที่เธอแกล้งผักหนูแดงตกน้ำไงแล้วยายเธอก็พาย้ายโรงเรียนหนีออกจากพระนครไงอุ๊ยคุณประหลัดผู้รักษากฎหมายแต่ดันทำผิดซะเอง
1: พี่เธอ
2: ท่านชายเพคะท่านชายเพคะหม่อมนลีรัตกับท่านหญิงขวัญทะเลาะกันใหญ่เลยค่ะเร็วค่ะ
0: นี่พี่ชายทัดรู้ไหมเนี่ยว่าแต่งงานกับผู้หญิงใจร้ายขี้โกหกแล้วก็รังแกคนที่อ่อนแอกว่าอย่างเธออะ
2: หญิงขวัญ
1: ใครกันแน่ที่เป็นคนผักหนูแดงตกน้ำ
2: หม่อมนาลีรัตน์อ่ะทะเลาะกับท่านหญิงขวัญไหมคะ
3: เล็กเล็กเล็กอย่าพูดช้าเล็ก
2: ทำไมต้องทำรุนแรงกับท่านหญิงขวัญด้วยไหมคะ
3: โอ้ย
4: หญิงขวัญ
3: พี่ชายทาร์ดโอ้ยเจ็บมากเลยค่ะ
4: กมุดไปพาหมออนุมาที่นี่เร็ว
5: กมอง
3: เจ็บมากเลยค่ะพี่ชายทัศ
4: น์เกิดอะไรขึ้น
3: ก็เล็กนะสิคะเขาไม่พอใจที่หญิงมาที่นี่ค่ะ

0: คุณค่ะพี่ชัยทัศน์โอ้ยโอ้ยเจ็บมากเลยค่ะ
1: คุณเกิดอะไรขึ้นน่ะ
2: หม่อมนารีรัตน์สิเพคะผักท่านหญิงเพคะ
0: วิไลเล็กเขาแค่เข้าใจฉันผิดอย่าไปว่าเขาสิ
2: คะ
1: ข้อเท้าหักหรือเปล่าก็ไม่รู้มีใครไปตามหมอหรือยังอ่ะ
3: โกหมดโทรตามหมอแล้วครับ

0: คิดถึงแม่เล็กนะเอิบตั้งแต่แต่งงานย้ายเข้าไปอยู่ที่วังก็ไม่ได้กลับมาให้ย่าเห็นหน้าอีกเลย
1: ก็เห็นคุณใหญ่แล้วว่าเธอกำลังงานยุ่งเนี่ยจ้ะค่ะกำลังกวาดล้างพวกที่ค้าฝิ่นเถื่อนอยู่เจ้าค่ะ
0: มันเป็นงานที่อันตรายมากเกินไปสำหรับผู้หญิงนะ
1: แต่มันเป็นงานที่กำจัดสิ่งที่ผิดเพื่อรักษาความถูกต้องนะเจ้าค่ะ
0: อืมก็จริงอยู่หรอกปีนี้นะฉันว่าฉันก็คงแก่ขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยร่างกายมันคอยจะอ่อนเปลี้ยเพลียแรงง่วงเหงาเหานอนอยู่เรื่อยเลยอยากจะอ่านก็อยากจะอ่านเดี๋ยวต่ออีกสัก4-5หน้าคงต้องนอนสักงีบละ
1: เจ้าค่ะ
0: Thank you.

0: มานะแล้วคุณท่านฝันอะไรเจ้าคะ
1: โทรหาพ่อใหญ่โทรหาพ่อใหญ่ให้ช่วยทีนะ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ

เป็นยังไงพวกเธอ

0: วัสดีค่ะคุณหมอนลินทร์เพิ่งจะเดินออกไปเมื่อตะกี้เองค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ว่ายังไง
1: ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าคุณใหญ่ออกเวรแล้วเจ้าค่ะไม่ทราบว่าจะตรงมาที่บ้านเลยหรือว่าจะแวะที่ไหนหรือเปล่าเจ้าค่ะ
0: คุณหมอคะดูท่าทางอารมณ์ดีจังเลยนะคะสงสัยวันนี้ออกเวรแล้วมีนัดกับสาวๆแน่ๆเลยใช่ไหมคะโอ้ยแล้วแบบนี้พยาบาลทั้งโรงพยาบาลก็อกหักกันระนาวเลยนะติ๊กคะ
3: คุณครับใจเย็นก่อนนะครับเฮ้ยค่อยๆพูดกันคุณใจเย็นก่อนนะ
4: ไป
3: คุณ
4: ไป
3: ใจเย็นก่อนนะคุณคุณใจเย็นก่อนนะครับต้องการอะไรเนี่ยบอกผมมาอย่าทำร้ายใครเลยนะครับใจเย็นก่อน
4: อย่ามา
3: ใจเย็น
4: คุณต้องการสิเอาไปมา
3: ใจเย็นก่อนครับคุณ
4: เรื่องไม่ต้องเลย
5: ไม่ได้ทำอะไรหญิงขวัญซะหน่อยอยู่ๆก็มากล่าวหากันมากที่สุดเลย
6: ในกล้องเกี่ยวข้องกับคาฝิ่นหรอ
7: คืออย่างนี้ครับคุณหลักคุณโกมุตเนี่ยส่งในกล้องไปตามดูในใบกับในเติมผมก็เลยไม่แน่ใจครับว่าการตายของในกล้องครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะโจรป่าหรือว่าเป็นเพราะในใบในเติมนั่นไงครับพูดปุ๊บมาปั๊บ
6: ในกล้องถูกโจรปล้นฆ่าหรือว่าถูกในใบในเติมฆ่าปิดปากก็เป็นไปได้แต่ถ้าฆ่าเพื่อปิดปากก็แสดงว่าในกล้องต้องไปรู้ความลับอะไรบางอย่างของในใบในเติมแน่ๆ

0: อครับ
1: สวัสดีครับหมอ
0: เชิญหมอที่ห้องพักด้านในเลยครับ
2: กองมุดฉันถามอะไรหน่อยสิในกองตายที่ไหน
0: บริเวณช่องเขาสุดเขตที่ดินของปางม้าในลังพูนครับตรงนั้นไม่มีทางเดินเท้าข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านได้คุณประหลัดทำได้ไหมครับ
2: ฉันขอยืมรถหน่อยสิ
0: ไม่ได้นะครับที่นั่นมันอันตรายมากถ้าคุณประหลัดจะไปก็ควรไปพร้อมท่านชายนะครับผมขอตัวก่อนครับ

0: ไม่ทราบว่าคุณหมอณรินทร์ออกเวรหรือยังคะ
1: ข้อเท้าแพงเล็กน้อยนะกระหม่อม
2: กระหม่อมแล้วคุณเล็กล่ะ
3: อยู่ที่ถุงหน้าบ้านนะกระหม่อม
4: โอ๊ย
5: หมอหมอแน่ใจนะว่าแค่ข้อเท้าแพงไม่ได้หัก
1: แค่แพงครับคุณวินัยไม่หักอย่างแน่นอนครับ
5: ได้ยินหมอพูดแบบนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยเมื่อกี้นี่ที่ผมได้ข่าวผมนี่ใจคอหายหมดเลยนี่รีบวิ่งมานะเนี่ย เดี๋ยวฝากชายทัศน์ดูแลหญิงควันเนี่ยนะลุงคอแห้งมากเลยขอไปหาน้ำดื่มก่อน

0: สืบเรื่องอะไรอีกแน
1: ่ๆ เฮ้ยนี่ลูก
0: เดี๋ยวพวกแกสองคนรีบตามนางประหลัดไปแล้วต้องมีโอกาสหาทางฆ่ามันให้ได้ทำให้ดูเป็นอุบัติเหตุนะเว้ยอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดว่ามีฝีมือพวกแกสองคน
2: มาพับยังไง
0: ไปรีบไป
3: จับได้แต่พวกวาซิลวาสร้อยก็แค่พ่อค้ายาตัวเล็กๆ เท่านั้นแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่จะจัดการขบวนการค้าฝิ่นเถื่อนให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้สักทีผมอยากให้คุณทำผลงานให้ดีกว่านี้ให้มันคุ้มกับภาษีประชาชนที่จ่ายมาเป็นเงินเดือนพวกเรามากกว่านี้ไง
4: เข้าใจครับท่าน
3: เข้าใจแล้วก็ไปทำงานต่อไป

โดนด่าทีไรนะครับจิตใจนี่ห่อเหี่ยวทุกทีเราเนี่ยก็ตั้งใจกันทำงานกันตลอดอยู่แล้วออกจากบ้านมาทำงานยังไม่รู้เลยว่าจะกลับบ้านไปเจอหน้าครอบครัวหรือเปล่า

0: นี้นี่ไอ้พวกค้าฝิ่นเถื่อนนี่มันโหดขึ้นนะครับว่ามันทำคุณกสวัต
1: ผมเป็นห่วงเล็กจริงๆไม่รู้ว่าขึ้นเหนือไปแล้วจะได้เรื่องอะไรมาบ้างไหมผมไม่ไว้ใจท่านชายอธิทัศน์เลย
0: กสวัตคุณประหลาดเนี่ยเขาเป็นคนเก่งนะครับยังไงผมว่าเขาก็เอาตัวรอดได้อยู่แล้วแหละว่าแต่เราสองคนเนี่ยแหละครับจะเอายังไงดี
1: ไปสอบปากคำคนขายยาที่ผู้กองวิเชียรจับมาได
0: ้นั่นทำไมเสือบ้าไหมือเนี่ยครับ
2: ไอ้สองคนนี้มันตายยากจริง
0: เอายังไงดีครับคุณประสวัติกองจับมาเลยดีไหมครับหลักฐานมันอยู่ข้ามือเลย
3: นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
4: เฮ้ยตำรว
3: จเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เฮ้ยเราจะลองเค้นมันดูเผื่อได้ข้อมูลมาเพิ่ม
5: นายใหญ่เป็นห่วงเรื่องคนขายยาของเราที่ถูกจับไปเมื่อวันก่อนถ้ามันถูกต่อปากคำหนักๆเข้าเนี่ยมันจะคลายความลับออกมาก็เลยให้แกสองคนเนี่ยไปจัดการมัน
6: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่าน

0: เนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
1: หมอ
2: คุณอุษามาได้ยังไงครับ
1: วันนี้เรามีนัดกันเราปกติคุณหมอก็ไม่เคยผิดนัดฉันเลยสักครั้งฉันก็เลยคิดว่าคุณหมออาจจะติดเคสที่นี่ก็เลยโทรมาถามดูนะคะจนรู้เรื่องที่เกิดขึ้น
2: คนติดฟินนะครับ
1: ทำไมช่วงนี้คนติดฟินเพิ่มขึ้นมากจังเลยคะ
2: อย่างนี้แหละครับอย่าได้ถึงต้องเร่งปราบปรามจนแทบไม่มีเวลากินเวลานอนเลย
1: ฉันอยากช่วยได้บ้างจังว่าแต่หมอเจ็บมากไหมคะ
2: นิดหน่อยครับเย็บแค่ไม่กี่เข็มเองอย่าลืมสิครับว่าผมเป็นหมอผ่าตัดเย็บแค่นี้ผมเรียกว่าไม่กี่เข็มครับ
1: ค่ะแค่ไม่กี่เข็ม
2: คุณอุษาครับวันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมผิดนัด
1: ช่างเถอะค่ะเอาเป็นว่าวันนี้คุณหมอพักผ่อนดีกว่าเดี๋ยวพยาบาลอุษาจะดูแลคุณหมอเอง
2: ขอบคุณนะครับ
3: เรียบร้อยแล้วกระหม่อมเดี๋ยวกระหม่อมจะให้ยาแก้ปวดใกล้เสพเอาไว้ท่านหญิงนอนพักนิ่งๆงดเดินสักวันก็น่าจะหายแล้วครับ

0: ี่ชัยทัศน์คะพี่ชัยทัศน์อยู่เป็นเพื่อนหญิงก่อนได้ไหมคะหญิงยังใจเสียอยู่เลยค่ะ
1: ท่านชายคุณประหลัดเอารถของกระหม่อมขับออกไปคนเดียวกระหม่อมเลยต้องให้นายชาติเอารถอีกคันไปส่งหมอนเนาะ

0: างไม้และรางกูลติดกับประเทศเพื่อนบ้านจริงๆด้วยสะดวกการขนฟินเถื่อน
1: คิดว่าคุณประหลัดน่าจะไปบริเวณช่องเขาสุดเขตที่ดินของเรานะกระหม่อมพอเห็นถามถึงอยู่กระหม่อมกำชับว่าให้รอไปกับท่านชายแต่คุณประหลัดก็ไม่ยอมรอ
2: ตัวมุดเอารถที่ขันออกมาเร็วแล้วก็ตามคนงานมาช่วยตามหาคนเล็กให้ด่วนเลย
1: ครับกระหม่อม
3: ที่เกิดอะไรขึ้น
2: คุณเล็กขับรถออกไปคน

0: เดี๋ยวครับผมเป็นห่วงเลยจะออกไปตามหาครับ
1: อยู่เฉยๆคงจะเบื่อแล้วมั้งก็เลยออกไปขับรถเล่นไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็คงจะกลับมาหลานไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเขาก็เคยไปประหลาดอยู่ที่นี่นี่นะ
0: แต่ผมไม่ไว้ใจสถานการณ์ตอนนี้เลยครับคุณอาฉันอยากให้ทุกคนช่วยตามหาหม่อมนลินรัตน์หน่อยใครเจอตัวก่อนพากลับมาที่นี่ทันที
2: ครับกับหม่อมครับ
1: ถ้าอย่างนั้นอย่าหาไปด้วยเผื่อมีอะไรจะได้ช่วยอีกแรง
0: ขอบคุณครับพา
3: สาธุขอให้หานางประหลัดไม่เจอทีเถิด
4: มีกระท่อมอยู่ตรงนี้ด้วย

0: ขออนุญาตครับผู้กอง
1: ผมจะให้คนไปเอาคนที่ขายฟินที่เราเพิ่งจับมาได้ไปให้คุณพลสวัสดิ์สอบปากคำที่ห้องสอบปากคำครับจ้าไปเอาตัวนายเด่นไปที่ห้องสอบปากคำ
0: ครับผู้กอง
2: เองทำไปของดีไม่หาพ่อเองแล้วเอาจดหมายนี้ไปให้แต่ห้ามให้ใครเห็นถ้าเองไม่ทำพลาดกลับมากูจะมีฟินเป็นรางวัลให้เอง
3: ฉันทำได้ไม่พลาดแน่จ้ะ

0: ที่ตาท่านชายแล้วรับสินมาจากฝั่งทางโน้นแล้วก็มาเก็บไว้ในกระท่อมนี้ก่อนจะยัดใส่รถไม้ส่งเข้าพานครหลักฐานมาตัวแน่นค่ะรับรองดินไม่หลุดแน่ตาท่านชาย
1: ชายไปดูดิตายหรือยัง
2: ยังไม่ตายพี
3: ่งั้นช่วยกันยกเอาไปใส่ในรถของมันก่อน
4: เอาไว้ฉันอีกทีนะโทรหาแม่เล็ก
5: แต่วันนี้วันทำงานของคุณเล็กนะเจ้าคะ
4: จริงด้วยทั้งนั้นก็ไม่ต้องโทร

0: ิบายพี่จะทำอะไรกับนางประหลาดนี
1: ้นายสั่งให้ฆ่ามันนายให้ทำเป็นเหมือนอุบัติเหตุฉันว่าจะเอามันไปโยนอยู่แถวช่องเขาที่ตะเข็บชายแดนไกลๆนู้น
0: ทำไมพี่ไม่ทิ้งตรงหน้าผาแถวนี้ล่ะ
1: ไอ้โง่นางประหลาดเป็นเมียของท่านชายถ้าเมียมันหายไปไอ้ท่านชายมันต้องออกตามหาแน่ๆถ้าเราโยนไม่แถวนี้เวลาท่านชายมันมาหาศพเมียมันก็เจอกระท่อมเก็บปิ่นของเราสิวะไปรีบขึ้นรถไป

0: พ่อเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมกินข้าวอิ่มไหมอ่ะเมื่อไหร่พ่อจะได้ออกอ่ะ
1: ยังไม่รู้เลย
0: คิดถึงพ่อนะ

0: ันคงตกลงไปตีนเขาแล้วพี
1: ่แล้วรถมันล่ะ
2: จอดไว้ที่นี่แหละทำเหมือนว่ามันลงจากรถแล้วเดินมาแถวนี้แล้วมันก็พลัดตกน้ำผา
1: ตายไปเอง
2: ไปรีบกลับบ้านกันเราจะได้หาจังหวะไปรายงานผลงานของเรา
3: ทำไมยังไม่มีใครพาตัวเนเน็ตมาให้พวกเราสอบปากคำสักที
4: เกิดเรื่องแล้วครับคุณพศวรรษ

0: ำรวจที่เฝ้าห้องขังบอกว่าไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวกลับมาก็เจอในเด่นสภาพนี้แล้วครับ
1: ทำไมพอจะสอบปากคำก็ต้องมีการฆ่าตัวตายหรือว่ามีคนฆ่าเขาแล้วก็ทำให้เหมือนฆ่าตัวตายผู้กอง
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมถามผู้ต้องขังในห้องนี้ทุกคนแล้วมันบอกเสียงเดียวกันทุกคนเลยนายเด่นผูกคอตายเองไม่มีใครทำครับ

ถวนี้ล่ะที่กระหม่อมกับก้องเคยเจอนายใบกับนายเติมพวกมันสองคนอ้างว่ามันใช้เส้นทางนี้รอบเข้าเขตประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปหาเมีย

0: อยล้อรถใหม่ๆเลยครับผมคุณประหลัดมาที่นี่จริงๆด้วย
1: แล้วเธอไปไหนต่อล่ะ
0: ถ้ารถไม่อยู่ที่นี่แสดงว่าคุณประหลัดไปที่อื่นแล้วรีบไปหาที่อื่นเถอะก่อนที่มันจะมืดค่ำกว่านี้ไปเร็ว
1: ไปกับมุก

0: ไม่ออกเลยประจักษ์เจอทางตันอีกแล้วอ่ะ
1: ดูท่าทางหมดเรี่ยวหมดแรงไอ้เด่นน่าจะถูกเก็บไปละ

0: เล็กอยู่ที่นั่นจะได้เบาะแสอะไรบ้างไหมนะเพราะฝั่งเราเนี่ยก็เจอแต่ทางตัน
1: ไอ้ปะทอด
2: คุณหญิงเพคะขาหายดีหรือยังเพคะ
3: นี่ขนาดฉันเจ็บอยู่นะพี่ชายทัดยังไปหานางนารีรัตน์นั่นเลย
4: ทางนั้นแหละไปกงวดไปครับคุณอาไป
5: ดีนะครับนางประหลัดเห็นกระท่อมเก็บฝิ่นของเราผมเลยฟาดกระบาลมันจนสลบนางเอามันไปโยนทิ้งที่น้ำพาของเราครับ
4: แกสองคนน่ะขอช่วยเขาหาด้วยเร็ว
3: ฮะเย่เล็กตกเขาม
4: ันจำเป็นนะหญิงขวัญ
6: ให้นางนั่นน่ะตายตายไปซะทั้งคุณวินัยและท่านหญิงเนี่ยจะได้หมดเส้นหนาไปจากชีวิตสักที
7: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปไกลมากแค่ไหนอาจจะยากกันที่จะทำให้เธอเปิดใจให้
8: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
9: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
10: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: มีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานก่อนจะมาทำหน้าที่และเสียสละเพื่อประชาชนชาวนนทบุรีส่วนทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันหรือเปล่าขอให้เป็นเรื่องของคดีความก็แล้วกันจากนั้นครับผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าหากฝ่ายผู้ก่อเหตุเขาอยากไปแสดงความเสียใจในงานศพจะยินดีให้เขาไปไหมทางครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะครับแล้วเดินเข้าไปในห้องรับรองทันทีครับลองฟังช่วงนี้ดูครับ
2: ข้อเท็จจริงก็คือนะคะความจริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรู้ดีทุกท่านและทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงนะคะคุณพ่อมีแต่ให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะคะถ้าเกิดคุณพ่อดีไม่จริงเนี่ยคุณพ่อคงไม่ได้เป็นนายกอบจ 4-5 สมัยนะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงินก่อนที่จะมาทำงานเสียสละเพื่อประชาชนชาวนนทบุรีค่ะ
1: ครับก็สำหรับงานศพของนายกธงชัยครับก็จัดขึ้นที่วัดสะพานสูงนะครับที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรดน้ำศพในเวลาประมาณสักบ่าย3โมงนะครับและจะมีการสวดพระอภิธรรมเนี่ยในเวลา1ทุ่มและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับในวันที่19สิงหาคมนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นประเด็นใหญ่มากเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับโ
3: อ้ขณะที่ทางฝั่งของคุณฉลองค่ะเช้าวันนี้เมื่อ 9:30 นที่ผ่านมาตำรวจของสภ.รัตนาธิเบศรก็นำตัวคุณฉลองเรี่ยวแรงไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรี4ข้อหาค่ะฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรโดยการนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดนนทบุรีจำนวนหลายสิบนายพร้อมอาวุธครบมือเข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดการนำตัวจากสภ.รัตนาธิเบศรไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโดยระหว่างการควบคุมตัวคุณฉลองปิดปากเงียบไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนค่ะแต่พอผู้สื่อข่าวถามว่ามีความเครียดหรือว่าเป็นห่วงลูกไหมคุณฉลองพยักหน้าแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคุณฉลองขึ้นรถไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศที่ศาลมีผู้กำกับสืบสวนภูธรนนทบุรีพันตำรวจเอกสุประชัยศรีศักดิ์มีผู้กำกับของสภ.รัตนาธิเบศรพันตำรวจเอกพฤฒจำรูนศาสตร์นำกำลังกองกำกับการสืบสวนภูธรนนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจและก็ฝ่ายสืบสวนของสภ.รัตนาธิเบศรมากกว่า50นายเข้าควบคุมพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยระหว่างที่นำตัวผู้ต้องหาเข้าฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ซึ่งล่าสุดนะครับหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วนะครับทางผู้ต้องหาเองเนี่ยได้มีการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นนี้ครับโดยศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเนื่องจากพฤติการแห่งคดีนี้เป็นเรื่องร้ายแรงครับแล้วก็อุกอาจมากคดีมีอัตราโทษที่สูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็เกรงนะครับว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องครับซึ่งคาดว่าน่าจะถูกนำตัวส่งเข้าเรือนจำจังหวัดนนทบุรีในช่วงบ่ายครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงภาพหนึ่งนะครับที่หลุดออกมาคือภาพนี้คุณผู้ชมครับเป็นภาพที่ทางนายฉลองเองเนี่ยสูบบุหรี่อยู่ในห้องสปก.สภ.รัตนาธิเบศรซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2560แล้วก็ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สถานที่สาธารณะสถานที่ทำงานและสถานที่ราชการนั้นเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดนะครับแต่ปรากฏว่าทางฝั่งของตัวคุณฉลองเนี่ยกลับสูบบุหรี่ตรงนั้นนี่ครับล่าสุดวันนี้ครับดร.ยุทธนาหอมเกตครับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงานพิเศษจังหวัดนนทบุรีเป็นตัวแทนนะครับจากสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

0: เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายฉลองเรี่ยวแรงรวมไปถึงสภ.รัตนาธิเบศรโดยเปรียบเทียบปรับนายฉลองผู้กระทำความผิด 5,000 บาทส่วนสภ.รัตนาธิเบศรครับสถานที่ราชการถูกปรับไป 3,000 บาทซึ่งสำนักงานสาธารณสุขนนทบุรีครับได้ทำการปรับเป็นที่เรียบร้อยครับไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดนะครับลองฟังเสียงคุณยุทธนาดูครับ
1: มันมีภาพชัดเจนที่ออกสื่อครับผมก็เลยดูหลักฐานจากภาพตรงนี้แล้วก็ทำข้อกล่าวหามาคุณฉลองนี่ก็ผิดมาตรา42ซูมในสถานที่ราชการถ้าพบเห็นเนี้ยก็สามารถที่จะแจ้งแล้วก็ปรับเป็นปกติอยู่แล้วครับผมที่ตรงนี้ครับผมแล้วก็สถานที่ราชการก็มีการเปรียบเทียบปรับด้วยครับผม
2: แต่ว่าประเด็นนี้แบบอาจจะทำให้ทางกรมอาจจะโดนตั้งคำถามเหมือนกันว่าโดนเลือกปฏิบัติหรือเปล่า
1: ไม่ครับผมก็ปกติก็คือทุกเคสที่มีการแจ้งที่พบเห็นแบบนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบปรับอยู่แล้วครับผมก็เป็นปกติอยู่แล้วสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีออกเป็นเช่น
2: เ
1: ดีย
2: ว
1: ก
2: ันคุณฉลองนี่ปรับเท่าไหร่
1: คุณฉลองฮะ5,000บาทแล้วก็โรงพัก3,000บาทครับ
0: นี่ครับผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างจะสูงมากนะครับว่าเอ๊ะทำไมทางตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยก่อเหตุเสร็จปุ๊บนะฮะปรากฏว่าเอาตัวมาที่สภ.แล้วก็ให้สูบบุหรี
3: ่ค่ะ
0: ทั้งที่ตำรวจเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะไม่ได้มีการเตือนหรอว่าสูบไม่ได้นะแล้วก็หลายคนก็มีการสอบถามว่าถ้ากุญแจมือเนี่ยทำไมถึงไม่ใส
3: ่ค่ะช่วงที่แถลงไม่ได้ใส่กุญแจมือ
0: เนี่ยครับซึ่งทางไม่รู้ตำรวจก็อาจจะมองว่ามันเป็นปวิยาที่แบบสามารถควบคุมตัวได้แล้วก็อยู่ในมีตำรวจหลายคนที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่มีพฤติการในการหลบหนีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆสังคมมันก็ถามกันไงว่าขนาดจับพี่วินมอไซค์ยาบ้า1เม็ด
3: ย
0: ังล็อกกุญแจมือเลยแต่อันเนี้ยมีเหตุนะ
3: ค
0: นพกมีดปุ๊บจับตำรวจก็ใส่กุญแจมือแต่อันเนี้ยสังคมมันก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วยิ่งไปนั่งสูบบุหรี
3: ่ตอนที่แถลงข่าว
0: หรือจะเป็นวิธีการให้ทางผู้ต้องขังให้ผู้ต้องหา
3: ผ่
0: อนคลายจะได้เล่าเรื่องทั้งหมดได้หรือยังไงอันนี้มองอีกมุมนึงอ่ะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แหมคุณผู้ชมว่ายังไงเนี่ยฮะก็ลองแสดงความคิดเห็นนะเกิดก็ตกใจในภาพเนี้ย
3: ค่ะเพราะว่านี่คือหลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็นายกอบจณช่วงเวลานี้ก็คือนายกอบจเสียชีวิตแล้วนะคะเหตุการณ์ทั้งนี้ค่ะก็มีคนพูดถึงพฤติกรรมของทางคุณฉลองค่อนข้างเยอะอย่างที่พี่หนุ่มบอกในแวดวงการเมืองนะคะหนึ่งในบุคคลที่ใกล้ชิดกับทั้งคุณฉลองและทางนายกธงชัยก็คือรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณสุชาติบอกว่าส่วนตัวรู้จักกับทั้งสองคนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพันตำรวจเอกธงชัยด้วยคุณสุชาติบอกว่าคุณฉลองเป็นนักการเมืองรุ่นพี่เคยทำงานร่วมกันคุ้นเคยกันมานานตั้งแต่ตนเองเป็นส.ส.ปี54แล้วก็ทราบว่าทั้งสองคนสนิทสนมกันยาวนานแต่ก็มีความเข้าใจไม่ตรงกันในหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องเคยแข่งขันกันทางการเมืองแต่ว่าไม่ทราบว่าจะมีเรื่องอะไรที่มันหนักหนาในใจมากกว่านี้ไหมคือด้วยความเคารพก็เสียใจกับทั้งคู่คุณสุชาติยังบอกด้วยว่าช่วงหลังก็มีโอกาสพูดคุยกับทั้งสองคนแต่ไม่ได้มีเรื่องอะไรมองว่าทุกคนก็เริ่มมีอายุกันแล้วควรจะต้องพักมือพักใจอายุอนามไม่ใช่น้อยกันแล้วเข้าเลข7กันหมดแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นทั้งคู่ก็ทำงานการเมืองมาไม่ต่ำกว่า30ปีไม่ควรที่จะต้องตัดสินใจกันแบบนี้
4: โดยส่วนตัวแล้วก็รู้จักกับทั้งสองท่านนะครับก็ด้วยความเคารพแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านนายกเดย์ด้วยนะครับก็ของท่านสสพี่ฉลองเองก็เป็นเหมือนพี่เป็นนักการเมืองซึ่งเป็นรุ่นพี่ซึ่งเราเคยทำงานร่วมกันนะครับรู้ว่าเขาก็มีความสนิทสนมกันมายาวนานแต่เขาก็มีความไม่เข้าใจตรงกันหลายๆเรื่องก็ไม่ทราบว่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่หนักหนาในใจมากกว่านี้ผมก็เสียใจทั้งคู่นะครับก็ควรที่จะต้องพักมือพักใจกันอายุอนามก็ไม่ใช่น้อยก็เลข7กันหมดแล้วครับพวกพี่ๆเขานะครับคือทางการเมืองก็ต้องยอมรับว่าตำแหน่งบางตำแหน่งมันมีแค่ตำแหน่งเดียวนะครับมันก็อาจจะมีความชั่วโมงอยากเป็นบ้างช่วงนั้นแต่ว่าพี่เขาทั้งคู่คือเลือกตั้งจบก็คือจบอยู่แล้วเพราะเขารู้จักกันมาก่อนแต่มันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่

0: สามารถรับรู้ได้
1: น
0: ี่
1: สิ่งนี้เคยรับทราบไหมครับผมว่าเคยเห็นกันเคยกันเคยรับ
0: ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้จริงไม่ควรเกิดขึ้นในเรื่องของสถานการณ์ซึ่งเราทำการการเมืองมาร่วมไม่ต่ำกว่า30-40ปีครับก็ไม่ควรที่จะต้องตัดสินใจกันแบบนี้นะก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็มันเป็นไปแล้วฮะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ
2: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือทีมข่าวการเมืองเองนะครับก็มีการตรวจสอบครับพบว่าคุณฉลองเรียวแรงนะนอกจากจะมีความใกล้ชิดเป็นเพื่อนกับทางผู้ตายคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีแล้วเนี่ยนะครับเมื่อปี63ทั้งคู่เนี่ยยังลงเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแข่งกันนะฮะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยพันตำรวจเอกธงชัยในนามกลุ่มผึ้งหลวงส่วนคุณฉลองลงในนามกลุ่มพลังนนท์ครับผลเลือกตั้งครับพันตำรวจเอกธงชัยชนะด้วยคะแนนเกือบ 200,000 คะแนนครับส่วนคุณฉลองเนี่ยได้เพียง 70,000 คะแนนทำให้คุณฉลองนั้นได้ไปร้องกกต.ครับว่ามีการซื้อเสียงโดยอ้างหลักฐานครับว่าคนซื้อเสียงเป็นหัวหน้าคะแนนของพันตำรวจเอกธงชัยด้วยเนี่ยฮะต่อมาครับการเลือกตั้งใหญ่ส.ส.ปี66คุณฉลองลงเลือกตั้งส.ส.นนทบุรีในนามพรรคภูมิใจไทยโดยตระกูลเลี้ยวแรงลงเลือกตั้งส.ส.นนทบุรีเกือบทุกเขตแต่ว่าแพ้ให้กับทางพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ได้ส.ส.ยกจังหวัดในขณะนั้นทำให้ในการเลือกตั้งนายกอบจ.ปี68คุณฉลองไปจับมือร่วมกับทางพันตำรวจเอกธงชัยอีกครั้งหนึ่งครับผนึกกำลังกันครับหลีกทางให้พันตำรวจเอกธงชัยลงเลือกตั้งสู้กับทางฝั่งพรรคประชาชนนะฮะซึ่งพันตำรวจเอกธงชัยชนะขาดรอยจนได้เป็นนายกอบจมาจนถึงกระทั่งเกิดเหตุเมื่อวานนี
3: ้ค่ะ
2: อันนี้คือทางฝั่งของตัวทีมข่าวการเมืองเนี่ยเขารายงานมาแบบนี้คุณผู้ชมครับโอเคเมื่อวานเราอ่านข่าวกันอยู่เน
3: าะ
2: แล้วก็มีข่าวเข้ามาพอดีเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็จะเป็นข่าวนี
3: ้ข่าวใหญ่ของ
2: ใหญ่เลยเรื่องนี้นะครับพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอ้อก่อนพักแจกเสื้อหน่อยไหม
3: ค่ะ
2: นะฮะเรามีเสื้อสีดำอย่างนี้มอบให้นะนี่นะครับเสื้อสีดำของเราเป็นหนกระแสนะครับวันนี้เราให้สัก30ตัว
3: ค่ะเมื่อวานนี้50ตัวค่ะ
2: ครับเดี๋ยวมีชื่อไหมเรามีชื่อปะนี่นะ ML XL XXL นะครับอันนี้เป็นรายชื่อนะครับเป็นเสื้อสีดำของโหนกระแสนะครับผู้ชมครับอันนี้เป็น YouTube
3: ค่ะ
2: 20ตัวเลย
3: แคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะ
2: ปลาทองลายเสือ
3: ค่ะ
2: มันมีแล้วป่ะมันมีใช่ไหม
3: ปลาทองลายเสือ
2: ปลาทองลายเป็นเสือ
3: ค่ะ
2: โคกปี๊บนี
3: ่ค่ะ
2: ดูสิฮะชื่อมูจำลองถ่ายรูปเอาไว้นะใครที่เล่น YouTube นะฮะคุณเห็นชื่อคุณเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเข้ามาแสดงตัวเลยในเพจของเที่ยงวันทันเหตุการณ์บอกนี่ฉันคือปลาทองลายเสือนะโชว์หลักฐานมา
3: ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวเสื้อส่งไปให้
3: เดี๋ยวทีมงานจะได้ถามที่อยู่ค่ะ
2: นี่ YouTube นะอ่ะต่อไปครับ
3: Facebook
2: Facebook ครับนี่ฮะนี่นะครับสุดท้ายที่ปลายฟ้าน ะ
3: ค่ะ
2: เห็นไหมล่ะแต่ละชื่ออ่ะว่ากันไปนะครับอ่ะ TikTok ฮ
3: ะ
2: คุณแต๋วมาแล้วรักที่รอคงพอแค่นี้มาเห็นไหมล่
3: ะ
2: ชื่อแต่ละชื่อแหมแต่ละแพลตฟอร์ม
3: ค่ะ
2: นี่นะฮะถ่ายรูปไว้นะนี่คุณได้เสื้อนะ
3: ค่ะ
2: เ
3: มื่อวานเห็นมีท่านหนึ่งอยากได้มากเลยเขาไปโพสเลยค่ะพี่นุ่ม
2: จริงเหรอ
3: จริง
2: เขาโพสอะไรอ่ะ
3: เดี๋ยวนะคะ
2: ไม่ได้โพสต์ว่า67อะไรใช่ไหม
3: 67 67พี่หนุ่ม
2: รู้มั้ย
3: รู้จักค่ะเด็กๆเขาชอบ67ใช่
2: ผมถามมาอยู่แล้วมาอยู่รู้จัก
3: รู้จักเด็กๆรู้จักค่ะ
2: รู้จักค่ะปาไม่รู้จักเหรอบอกไม่รู้จักรู้จักจริง
3: ๆค่ะปารู้จักแต
2: ่ก็บอกเอ้าแล้วมันทำไมถึงเขาทำไมไม่รู้จักก็ไม่รู้อ่ะก็มันคืออะไรล่ะเขาบอกมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นคำนึงอ่ะมันก็เป็นคำนึงที่เขาพูดกันอ่ะ
3: ค่ะ
2: ซิกเซเว่น
3: ใช่
2: อะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
2: เอ้าโอเคนะครับเดี๋ยวพี่หมวยหาก่อนนะพักก่อนนะ
3: ก่อนได้ค่ะ
2: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: รถเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
5: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
4: โอเค
6: แม่คือดี

0: แน่นเป็นแผ่นพื้นแม่คือน้ำรินรื่นชื่นสมัยแม่คือลมโบกหวังกำลังใจแม่คือไฟสว่างขวัญนิรันดร์เทินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
1: โอกาสใหม่ที่ทุกคนจะได้ลุ้นโชคใหญ่บ่อยกว่าเดิมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีแบบใบสลากและแบบดิจิทัลราคาหน่วยละ500บาทมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทเดือนละ2ครั้งรวมมูลค่า20ล้านบาทต่อเดือนและรางวัลอื่นๆอีกมากมายออกรางวัลทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนสลากอายุครบ5ปีรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีเงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเงื่อนไขกรณีถอนก่อนครบกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์สลากออมสินพิเศษเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดซื้อได้เลยตั้งแต่วันที่2สิงหาคม2569เป็นต้นไปซื้อเลยผ่านแอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขา
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: แน่นๆเลยด้วยไก่จ๋อ5ดาวโปรตีนสูงพิเศษไก่จ๋อสูตรต้นตำรับไม้ละ20บาทถึง31สิงหาคมนี้ที่5ดาว
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: จะทอนลงไปไอ้ทองดี
6: มีทางเดียวที่พวกคุณจะรอดก็คือต้องฆ่ามัน
7: ก็ใช้มีดเหล็กน้องพี่ของทองดีอนุภาพของมีดต้องฆ่าให้
8: แน่แล้วมีดอยู่ไหน
9: ปากการังสีดำพุธ19นาฬิกาตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: หนูเริ่มจะไม่สบายใจแล้วนะคะ
12: ไม่สบายใจเรื่องอะไรคะ
11: ก็คนทั้งโลกกำลังตกหลุมรักภรรยาของนีนี่คะนีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ
13: แม่เป็นทุกอย่างให้พี่รันแต่สุดท้ายคนที่พี่รันเลือกมายืนข้างกลับไม่ใช่แม
14: ่ตอนนี้รันเขาไม่เอาคุณแล้ว
13: ถ้าพี่รันเขาจะปล่อยให้เมียรังแกแม่ก็ให้มันรู้ไป
15: เพื่อครอบครัวเพื่อเราสองคนเชียร
9: ์วันฝันวันวิวาศุกร์20นาฬิกา30นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
17: ่กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้ากอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
18: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
19: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
19: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: สัมผัสความหอมที่แตกต่างแบบนวลจรัสสบู่สมุนไพรหอมไม่เหมือนใครผสานน้ำมันจากธรรมชาติดูแลผิวให้นวลเจิดจรัสนวลจรัสหอมลึกตรึงใจ
7: สนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
2: คุณผู้ชมครับก็มีเหตุสลดใจเกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีอีกแล้วนะครับเป็นจ่าสิบตำรวจทะเลาะกับเมียซึ่งเป็นพยาบาลทะเลาะกันบนรถคุณผู้ชมครับขณะที่ทั้งสองคนเองเนี่ยกำลังขับรถไปรับลูกนะฮะสุดท้ายและเหตุมันบานปลายทะเลาะกันแล้วเคลียร์กันไม่ลงตัวผัวเนี่ยชักปืนยิงหัวเมียนะฮะ

หลังจากนั้นก็ยิงตัวเองอาการสาหัสทั้งคู่ครับล่าสุดฝ่ายหญิงเสียชีวิตแล้วนะครับผู้ชมครับเหตุทั้งหมดนะเกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ครับที่บ้านหลังหนึ่งครับที่อำเภอศรีมโหสถนะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีตำรวจที่สภ.ศรีมโหสถนะครับเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบรถเก๋งฮอนด้าสีขาว

0: พร้อมกับลูกกระสุนในแมกกาซีน9นัดแล้วก็ยังมีปลอกกระสุนอีก2ปลอกนะครับซึ่งก็ตรงกับอาวุธปืนประจำตัวของผู้ก่อเหตุด้วยจากการสอบสวนนะฮะทั้งคู่นั้นเป็นสามีภรรยากันเพิ่งแต่งงานกันนะครับเมื่อปี66มีลูกชายด้วยกัน1คนครับฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นพยาบาลนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลกบิลบุรีครับส่วนฝ่ายชายเป็นตำรวจที่ศรีมโหสถผมขออภัยคุณผู้ชมครับ
1: ก่อนเกิดเหตุค่ะภรรยาเลิกงานก็ขับรถไปรับสามีที่โรงพักแล้วจะไปรับลูกที่บ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านพ่อแม่ของจ่าสิบตำรวจธนกฤตขณะที่จอดรถอยู่หน้าบ้านนะคะคาดว่าทั้งคู่น่าจะทะเลาะกันทำให้ทางจ่าสิบตำรวจใช้ปืนประจำกายยิงภรรยาซึ่งเป็นคนขับรถเนี่ยพุ่งเข้าไปในบ้านหลังจากนั้นใช้ปืนยิงขมับตัวเองทางคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืน2นัดแต่ไม่มีคนลงมาจากรถพอมาดูที่รถเห็นว่าทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเปิดรถไม่ได้สุดท้ายก็ต้องใช้เหล็กมาทุบกระจกเพื่อจะเข้าไปช่วยทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีพลตำรวจตรีสรันพัฒยศสมบัติบอกว่าให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บขม่าวดินปืนจากผู้บาดเจ็บทั้ง2คนเพื่อพิสูจน์สาเหตุของการยิงว่าเกิดจากอะไรกันแน่ส่วนสาเหตุจูงใจทราบจากคนใกล้ชิดของทั้งคู่ว่าสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยแล้วเป็นคนที่อารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู
0: ่แล้วลูกนี่ยังไงเนี่ยลองฟังเสียงดูครับ
2: เมื่อกี้ผมถามแม่ของตำรวจปรากฏว่าได้ยินเสียงปืนดัง2นัดนะครับแต่ว่าไม่ลงจากรถตัวพ่อของตำรวจก็เลยมาดูใช้หินเนี่ยทุบเพื่อจะช่วยเหลือออกไปนะครับปรากฏว่าทั้งคู่ก็ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่มีแผลกระสุนเข้าคนละนัดนะครับปลอกกระสุนขนาด9มม2นัดนะครับก็ตรงกับอาวุธปืนประจำตัวของผู้ก่อเหตุนะครับที่ถามก็ปรากฏว่า2คนเนี่ยมักทะเลาะกันบ่อยแต่ก็ถามทั้งแม่ของฝ่ายชายแล้วนะครับว่าฝ่ายชายเนี่ยมีผู้หญิงอื่นหรือเปล่านะท่านก็ตอบว่าไม่ได้มีอะไรแต่ทั้งคู่เนี่ยจะอารมณ์ร้อนทั้งคู่ก็ทะเลาะกันก็จะมีปากเสียงกันอันนี้อาจจะเป็นมูลเหตุเบื้องต้นนะครับก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นนะครับ
0: ล่าสุดเช้าวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปพบแม่ของจ่าสิบตำรวจธนกฤตก็เปิดเผยนะครับว่าลูกสะใภ้เองเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับซึ่งเสียชีวิตเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาส่วนลูกชายยังโคม่าครับช่วงเกิดเหตุเมื่อวานนี้ก็ตนเองอยู่ในบ้านด้วยแต่ตอนนั้นไม่เห็นเหตุการณ์นะครับซึ่งก่อนเกิดเหตุลูกสะใภ้โทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปรับลูกกระทั่ง 6:30 ลูกสะใภ้โทรมาบอกว่าลูกชายแม่เนี่ยเมาอีกแล้วนะตนก็เลยโทรศัพท์ไปหาลูกชายแล้วถามว่าอยู่ไหนลูกก็บอกว่ากินเหล้าอยู่ห้องสืบเดี๋ยวจะเข้าไปรับลูกแล้วผ่านไป10นาทีรถมาจอดหน้าบ้านแล้วก็เกิดเหตุขึ้นเลยตนไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่ผ่านมาเขาทะเลาะกันบ่อยส่วนใหญ่เป็นเล็กๆน้อยๆในครอบครัวนั่นแหละฟังเสียงแม่ดูครับ
3: หนูอยู่ข้างในห้องเลยแต่ลูกก็อยู่ยังลูกก็อยู่เขากำลังมารับลูกเมียเขาบ่นว่าจะรับลูก 6:30 โทรมาว่าฉันเขามาเมาอีกแล้ววันนี้เมาอีกแล้วนั้นทีนี้หนูก็โทรหาลูกว่าอยู่ไหนเขาบอกว่ากินเหล้าอยู่ห้องสืบเราจะไปรับลูกแล้วแล้วก็ไม่ถึง10นาทีก็มาด้วยกันคนทะเลาะกันมา
4: เยอะแล้วสภาพเป็นไงตอนนี้เสียเหรอ
0: โอ้สงสารลูกเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชม
1: ลูกยังเล็กอยู่เลยค่ะ
0: ยังเล็กอยู่เลยอ่ะแล้วเมื่อกี้เนี้ยย่าก็อุ้มอยู่เนี่ยโอ้ตายแล้วลูกเอ้ยโอ้ไม่น่าเลยโอเค
1: ไปที่ขอนแก่นนะคะมีเหตุวุ่นๆที่วัดป่าในพื้นที่ขอนแก่นค่ะวัดป่าอดุลยารามเป็นภาพของกลุ่มชายชะกันที่เอาท่อระบายน้ำไปขวางประตูทางเข้าคือที่วัดแห่งนี้ค่ะมีที่ดินที่เป็นข้อพิพาทมานานแล้วสุดท้ายแล้วมันเกิดภาพนี้ขึ้นเดี๋ยวให้ดูค่ะก็จะขนท่อระบายน้ำลงมาจากรถแล้วก็ขวางประตูทางเข้าวัด
0: คือปิดประตูวัดอ่ะเอา
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลงฟังเหตุดูแล้วกันตกใจเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ตั้งไว้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาค่ะพร้อมกับชายชะกันแล้วก็บอกว่าห้ามถ่ายรูปนะห้ามถ่ายคลิปด้วย
0: นี่ผู้หญิงนะไม่ใช่ไก่นะ
1: ค่ะ
0: ฟังดูละ
1: เดินเข้ามากับชายชะกันก็เลยทำให้มีการโต้เถียงกันนะคะ

0: หลังจากนั้น
1: จับได้น้อง
0: ฝ่ายผู้หญิงกับกลุ่มชายชะกันก็เดินออกไปแล้วก็ตะโกนบอกคนในวัดบอกว่าให้เวลาอีก15วันต้องย้ายออก
2: อืม
1: นี่จะมาเกลิ้งวัดนะครับเรื่องนี้ถ้าต้องย้ายออกถ้าไม่ย้ายออกหลังจาก15วันเราจะมาปิดถาวรแล้วเราจะมาเกลิ้งวัดนะครับเรื่องนี้ถึงผู้ใหญ่เบื้องบนกิจการของในหลวงลงมาแล้วครับกิจการได้มาหมดแล้วท่านก็ไม่กล้ามาทำหลงเตือนมาแล้วมาเข้าท่านขอโทษนะความจริงมันคือหนึ่งเดียวเพราะว่าเขาบางไม่คิดยกพื้นที่เขาเลยไง
2: เห็นไหมความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวนี่แหละคุณผู้ชมครับวัดแห่งนี้ครับคือวัดป่าอดุลยารามนะครับอยู่ริมถนนกระปะพึกอยู่ในตำบลในเมืองนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมครับอย่างที่ทางพี่หมวยบอกเลยฮะว่าก็จะมีกลุ่มชายชะกันแล้วก็เจ้คนนี้นะครับเข้าไปครับแล้วก็ไปปิดทางเข้าออกวัดนะฮะให้เวลา15วันให้ย้ายออกไปซะเนี่ยครับจากนั้นครับมีการนำเอาป้ายข้อความห้ามบุกรุกพื้นที่นี้เพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดทางกฎหมายประกาศแจ้งเตือนที่ดินผืนนี้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลโฉนดเลขที่นี่ห้ามผู้ใดบุกรุกหรือเข้ามาทำประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้ผู้บุกรุกขนย้ายสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินทั้งหมดออกจากพื้นที่ภายใน15วันหลังจากที่ประกาศนี้ติดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหากพ้นกำหนดเจ้าของที่ดินจะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการแจ้งเตือนซ้ำอีกประกาศณวันที่10สิงหาคม69ต่อมาครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับที่วัดป่าอรุณยารามแห่งนี้นะครับไปพบกับทางฝั่งของตัวท่านเจ้าอาวาสครับท่านเจ้าอาวาสท่านแก่แล้วคุณผู้ชมครับอายุท่าน72นะฮะแล้วท่านเป็นโรคไตด้วยคุณผู้ชมครับท่านชื่อว่าพระครูอดุลสารนิเทศครับซึ่งจังหวะนั้นนะมีนายธนากรบุญนครนะครับหรือว่านัทอายุ33ปีซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาคอยดูแลอยู่ไม่ห่างนะครับอย่างที่บอกไปแล้วครับท่านเองเนี่ยเป็นโรคไตยังมีความดันเบาหวานหัวใจเนี่ยฮะโอ้แล้วดูสิครับแขนเขินนี่คืนนี้คือต้องไปฟอกไตแล้วฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยครับทีเนี้ยทางฝั่งลูกศิษย์ก็คือคุณนัทเนี่ยบอกว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเที่ยงครับพี่มีกลุ่มชายชะกันเขานั่งรถตู้กันมาสัก40คนได้นำเอาท่อระบายน้ำเนี่ยนะครับมาปิดทางเข้าวัดเอาไว้ก่อนที่จะนำรถผสมปูนมาเทปูนใส่ท่อระบายน้ำเอาไว้เพื่อกันไม่ให้มีใครเนี่ยไปยกออกได้แล้วก็ไม่ให้คนอื่นนั้นเข้าออกวัดได้ตามปกติจากนั้นครับได้ยินฝ่ายที่มาปิดประตูบอกว่าที่ดินที่เนี้ยนะฮะพระเนี่ยมาสร้างเป็นวัดนานกว่า30ปีโดยมีการระอายใจเลยแต่จากนี้อีก15วันจะให้เวลาที่จะต้องออกจากพื้นที่แห่งนี้ถ้าไม่ยอมย้ายออกไปจากวัดจะนำเอารถเคลนเนี่ยแหละเข้าไปปรับพื้นที่ในวัดทันทีไม่สนอะไรทั้งนั้นหลังเกิดเรื่องครับตนเองก็เลยให้เจ้าอาวาสไปแจ้งความเอาไว้ครับลองฟังเสียงลูกนัดครับลูกศิษย์ของทางเจ้าอาวาสครับ
3: พอเขาตัดหญ้าเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มติดป้ายมากันประมาณ 40-50 คนได้ครับรถตู้3คันที่ผมเห็นแน่ๆเลยคือมีทหารมาด้วยก็คือมาสังเกตการอยู่รอบๆแล้วก็เขาก็อยู่รอบๆวัดจนแล้วทีนี้ผมก็เลยผมพ่อก็เลยพาให้ไปแจ้งความผมก็มากับตำรวจ2นายก็คือมาถามเขาว่าที่เขามาทำแบบนี้เขาต้องการอะไรเขาเลยบอกว่าโฉนดเนี่ยเป็นชื่อในเฮียงแต่ว่าหลังโฉนดไม่มีชื่อผู้ครอบครองก็คือไม่ได้มอบให้ใครอะไรประมาณนี
4: ้ครับอ๋อเขาก็เลยอ้างสิทธินั้นว่าเป็นของทายาท
3: ใช่ครับ
4: ก็เลยเอามาปิด
3: แล้วเขาก็อ้างเบื้องบนอีก
4: อ๋อ
3: ครับว่าเบื้องบนสั่งตรงลงมาเขาจะไม่รับฟังศาลไม่รับฟังตำรวจครับ
4: เหมือนที่เขาพูดในคลิปนั่นเลย
3: นั่นเลยครับ
2: นี่คือลูกนัดนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของทางเจ้าอาวาสแกเป็นคนดีนะ
0: ค่ะ
2: แกคอยดูแลเจ้าอาวาสแบบไม่ห่างเลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับต่อมาครับผู้สื่อข่าวเองเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับทางทนายความของทางวัดนะฮะคือทางทีมข่าวเนี่ยโทรไปคุยเขาเล่าแบบนี้ทนายความบอกว่าที่ดินแห่งนี้คุณผู้ชมเมื่อปี33นะฮะตอนนั้นนะตรงจุดนี้ยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าของที่ดินเองเนี่ยได้มอบที่ดิน2แปลงจำนวนทั้งหมดเนี่ย26ไร่เศษๆครับให้กับวัดนะฮะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการอย่างถูกต้องแล้วในปี41จำนวน21ไร่แล้วก็เหลืออีก5ไร่ครับที่ทางวัดนั้นยังไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายพอมาปี2547ครับปรากฏว่า

0: ก็คือตัวทายาทของเจ้าของที่ดินคือพูดง่ายฮะคนที่เขาให้เนี่ยนะก็คือทางฝั่งคุณเฮียงเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้ว
1: ค่ะ
0: พอเสียชีวิตเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทายาทเนี่ยนะฮะก็คือทางฝั่งของตัวภรรยาและผู้จัดการมรดกต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็เข้ามานะฮะมาฟ้องขับไล่วัดครับขอที่ดินที่ทางนายเฮียงเนี่ยเขามอบให้ไปแล้วเนี่ยคืนทั้งหมดซึ่งการต่อสู้ทางคดีครับวัดกับตัวโจทย์เองเนี่ยดำเนินการไปจนกระทั่งแบบศาลชั้นต้นเนี่ยศาลอุทธรณ์ต่างๆนานารวมไปถึงฎีกาเนี่ยนะครับมีคำสั่งแล้วนะฮะให้ยกคำร้องในที่ดิน21ไร่แล้วมีคำสั่งครับให้จำหน่ายคดีเนี่ยออกจากสารบพไปแล้วด้วยคือพูดง่ายๆเลยครับก็คือ21ไร่เนี่ยสู้กันมาขาดแล้ว
1: ค่ะ
0: คือสู้กันมาจนสุดทางแล้วนะฮะจนกระทั่งทางฝั่งของตัววัดเนี่ยเขาได้ครอบครองไปแล้วก็งงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงเข้ามาปรากฏผู้ชมครับต่อมาครับทางโจทย์เองเนี่ยยื่นฟ้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน5ไร่ที่ยังเหลืออยู่ฮะซึ่งศาลชั้นต้นเนี่ยยกคำร้องของโจทย์นะฮะคุณผู้ชมทั้งโจทย์เนี่ยจึงยื่นขออนุญาตฎีกาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอศาลพิจารณานะครับว่าจะรับหรือไม่รับฎีกาเอ๊ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอชั้นต้นแล้วมันต้องไปอุทธรณ์ก่อนนะแต่ในเนื้อข่าวเนี่ยเขาเขียนมาว่าทางโจทย์จะยื่นขออนุญาตฎีกาแสดงว่าน่าจะอุทธรณ์ไปแล้วด้วยซ้ำถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวฝากทีมงานเช็คนะฮะเพราะว่าคนเขียนมาเนี่ยเขาเขียนบอกว่าศาลชั้นต้นยกคำร้องทางโจทย์จึงขออนุญาตฎีกาซึ่งจริงเนี่ยมันต้องมีอุทธรณ์ก่อนชั้นต้นยศก็ต้องให้อุทธรณ์แล้วขอฎีกาเลยเหรอใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เอาไปขอฎีกาลองเช็คที่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข้อเท็จจริงตรงนี้ยังไงผมไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: โอเคแต่ว่าในทางส่วนของคดีครับเรื่องนี้เนี่ยพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตพุ่มกับสภ.เมืองขอนแก่นเปิดเผยครับบอกว่าเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนครับได้รับแจ้งความไว้เรียบร้อยพร้อมกับมีการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสหรือผู้อยู่ในเหตุการณ์รวมทั้งกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาซึ่งจะต้องเรียกมาสอบปากคำภายหลังจากมีการสอบปากคำครับฝั่งทางวัดเสร็จสิ้นก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะครับว่าใครเป็นผู้ผิดเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับทางตำรวจและฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวฝากลองเช็คให้หน่อยนะฮะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆว่าขั้นตอนมันเป็นแบบไหนเนี่ยฮะต่อมาโจทย์ได้ยื่นฟ้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน5ไร่ที่เหลือซึ่งศาลชั้นต้นยกคำร้องทางโจทย์จึงยื่นขออนุญาตฎีกา
1: แต่ว่าตามรายงานข่าวบอกว่า5ไร่นี้ก็คือชั้นต้นยกฟ้องโจทย์ยื่นอุทธรณ์ก็ยกคำร้องแล้วก็มาถึงฎีกา
0: เห็นไหมฮะแสดงว่าทางตัวฝั่งของตัววัดเนี่ยชนะมา2ศาลแล้วชนะมา2ศาลแล้วนะฮะแต่อันนี้เขียนตกมานะฮะแต่ว่าในข่าวเดียวกันเนี่ยเขาเลยไปยื่นขอฎีกาล่าสุดเนี่ยแล้วเรื่องเนี่ยน่าจะอยู่ในระหว่างฎีกา
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: มาถึงฎีกาใช่ค่ะจนมาถึงศาลฎีกาศาลมีคำสั่ง
0: ไม่อันนี้21ไร
1: ่ไม่
0: อันนี้เหลือ5ไร่ที่เหลืออ
1: ันนี้5ไร่ค่ะ5ไร่ที่ยังไม่ออกโฉนดชั้นต้นยกอุทธรณ์ก็ยกแล้วก็ตอนนี้มาถึงฎีกา
0: ถึงฎีกาอ้าวศาลยังไม่ได้ตัดสินนี่ถูกไหม
1: ค่ะแต่ว่าทางผู้จัดการมรดกไปยื่นฟ้องขับไล่วัดอีกแล้วก็ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้อง
0: เนี่ยมีคำสั่งยกคำร้องด้วย
1: ค่ะให้เหตุผลว่าโจทย์เป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินพิพาทเห็นว่าฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงชั้นต้นอุทธรณ์วินิจฉัยโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลง
0: ก็เนี่ยครับก็เลยทำให้หลายคนก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมทางฝั่งของตัวโจทย์ก็คือตัวทายาทเนี่ยถึงได้ถือสิทธิ์ในการที่จะไปปิดกั้น
1: แต่เหมือนเขาไปฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่นอีกนะคะหลังจากที่ฎีกายก
0: ฟ้องเจ้าพนักงานขอนแก่น
1: ต่อศาลปกครอง
0: ว่าทำดำเนินการโดยมิชอบ
1: ค่ะน่าจะนะคะเนี่ยค่ะแล้วศาลปกครองก็ส่งต่อศาลแพ่งเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยที่1เป็นเจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่นแล้วก็จำเลยที่2เป็นเทศบาลนครขอนแก่นจำเลยที่3เป็นวัดป่าข้อหาใช้ที่ดินเพิกถอนนิติกรรมขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินศาลชั้นต้นยกคำร้อง จทยื่นอุทธรณ์คดี
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องรอฟังทางฝั่งของตัวโจทก็คือตัวทายาทก่อนว่าเขามีเหตุผลอะไร
1: ค่ะ
0: ถูกไหมว่าเขามีเหตุผลอะไรก็ถึงได้ทำแบบนี้ทั้งๆที่ตัวศาลเองเนี่ยคืออย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับที่เราอ่านไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมัน26ไร
1: ่ค่ะ
0: 21ไร่เนี่ยนะครับคือศาลเนี่ยท่านพิพากษาขาดไปหมดแล้วทั้ง3ศาลนะครับก็คือ21ไร่เนี่ยให้เป็นของวัดเหลืออีก5ไร่ทางวัดเองยังไม่ได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องปรากฏว่าทางฝั่งของตัวโจทก์เองเนี่ยก็มายื่นฟ้อง5ไร่ที่เหลือเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับแปลงที่2เนี่ยนะ5ไร่เนี่ยแล้วก็พอยื่นไปเนี่ยขอแสดงกรรมเป็นต้องการจะครอบครองกรรมสิทธิ์ปรากฏศาลท่านเองเนี่ยก็ยกทั้ง2ศาลทั้งชั้นต้นแล้วก็อุทธรณ์เดี๋ยวนี้อยู่ในขั้นฎีกาแต่กลับมาปิดละไปฟ้องขับไล่
1: ใช่
0: แล้วก็ไปฟ้องทางเจ้าหน้าที
1: ่ค่ะไปฟ้องศาลปกครอง
0: ไก่เต็มเลยเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่อง
1: ชนแล้วหนี
0: กันไหม1.4 นะเอาเชิญครับ
1: ชนแล้วหนีค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ถนนกรุงธนบุรีค่ะเดี๋ยวดูนะคะเป็นรถ MG คันนี้ออกมาแล้วก่อเหตุ
0: ไหนพี่หมวย
1: เดี๋ยวจะชนแล้วค่ะ
0: มีผู้บาดเจ็บนะ
1: ผู้บาดเจ็บ
0: นั่นผู้ก่อเหตุนะขับอยู่นั่นนะครับครับออกแล้วคุณผู้ชมครับแหมตกใจเลย
1: โ
0: อ้โอ้โอ้โอ้โอ้แล้วก็ไปเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหหน้าไม่อายเลย
1: ค่ะอุ้ย
0: เนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ย
1: อุ้ย
0: ทำไมขับงี้อ่ะ
1: ช่วงนี้คือใต้สะพานตากสินค่ะจะเห็น MG ขับออกมาหลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์ขับตามมานะคะแล้วสักพักหนึ่ง MG ก็เบี่ยงเลนมามอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มแต่ MG ขับต่อค่ะอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นช่วงเกือบ1ทุ่มของ29กรกฎาคมผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อว่าจักรภพอายุ25ปีค่ะบอกว่าเขากำลังขี่รถกลับบ้านที่ย่านเจริญนครมาถึงสะพานใต้ BTS วงเวียนใหญ่จู่ๆรถคู่กรณีอยู่เลนขวาก็หักพวงมาลัยออกมาเลนกลางคาดว่าน่าจะหลบมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งแต่ว่ามันทำให้เขาเสียหลักแล้วก็ล้มลงที่กลางถนนหลังจากนั้นเขาขับไปเลยไม่ลงมาช่วยเหตุการณ์นี้ไปแจ้งความที่สน.สำเรแต่ว่าผ่านมาอาทิตย์หนึ่งคดีไม่มีความคืบหน้าตำรวจอ้างบอกว่ายังไม่รู้ทะเบียนรถคันก่อเหตุค่ะนอกจากนี้ที่เกิดเหตุมีกล้อง CCTV ของกรุงเทพก็ขอภาพมาแล้วแต่มองไม่เห็นป้ายทะเบียนของคู่กรณีมีพลเมืองดีตามไปถ่ายป้ายทะเบียนรถคันที่ก่อเหตุมาให้ปรากฏว่ามันผิดคันฟังเสียงคนเจ็บค่ะ
2: ก็ขับมาปกติแล้วก็รถเก่งนะครับเหมือนมีเต้ตกใจมอไซค์ที่อยู่ข้างหน้าครับแล้วหักหลบมาชนผมแล้วก็ขับหนีไปเลย
3: ยังตกใจยังไงอะคะคือเขาเบรกกระทันหันหรือว่ายังไงอะคะ
2: ไม่ได้เบรกครับเขาหักซ้ายออกมาครับ
3: แต่คู่กรณีเราก็คือเขาขับชนแล้วปุ๊บเขาก็ไปเลย
2: ใช่ครับไม่รู้ป้ายทะเบียนด้วยมันมีพลเมืองดีครับตามไปถ่ายรูปป้ายทะเบียนมาให้แต่ว่าสรุปแล้วคือเขาถ่ายรูปมาผิดคันครับมันไม่ใช่คันที่ชนผมทำให้ตำรวจต้องเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ป้ายทะเบียนอะเขาจะดำเนินการให้ยากครับมันน่าใช้เวลาไม่รู้ว่าเขาจะดำเนินการถึงฝ่ายสอบสวนให้หรือเปล่าครับก็อยากให้เขาช่วยดำเนินการสืบสวนหาป้ายทะเบียนให้หน่อยครับคือถ้าผมหาเองมันคือผมก็ไม่ได้มีเวลาอยู่กรุงเทพขนาดนั้นนะครับ
1: หลังเกิดเหตุค่ะเขาได้รับบาดเจ็บที่ขาแล้วก็มอเตอร์ไซค์เสียหายด้วยเสียเงินค่าซ่อม 26,000 กว่าบาทจนถึงวันนี้ยังตามตัวคู่กรณีไม่ได้ค่ะก็ต้องการให้ชาวเน็ตช่วยกันตามหารถคันนี้เป็น MG สีฟ้าอ่อนแล้วก็อยากให้ตำรวจช่วยเร่งรัดคดีให้ด้วยค่ะขณะที่ตำรวจสน.สำเรบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าฝ่ายสืบสวนกำลังอยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อหาทะเบียนรถคันที่ก่อเหตุเป็น MG สีฟ้าอ่อน
0: ครับเนี่ยฮะแล้วไปเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้ยอ้าวเราพักกัน

0: ครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับรู้สึกว่าทางผู้เสียหายของทางยูทูบเบอร์ผมสีหัวสีเนี่ยก็ไปร้องกองปราบเม
1: ื่
0: อช่วงเช้านะคุณผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจสอบเครียดเลยฮะอ้าวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
2: ซ่อมพอไหมเนี่ย
3: ร้อนเงินดับไว
4: ร้อนเงินดับไวยืมไลน์ดีกว่า
3: อนุมัติไววงเงินสูงสุด 800,000 แอดเลยแอดไลน์ BK กู้เท่าที่จะไปและชำระคืนไหว
5: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: มีว้าวสำเร็จรูป
7: ว้าวว้าวว้าว
6: อร่อยจนต้องร้อง
7: ว้าวว้าวว้าว
6: ไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
8: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
9: ่ช่างบอก3วันเสร็จนี่ผ่านมา3เดือนแล้วยังไม่เริ่มเลย
10: งบประมาณมาตรฐานก็ไม่มี
11: ช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
12: จะไม่ต้องช่างที่ไหน
13: ที่แอปช่างโฮมโปรหนึ่งในผู้นำเรื่องบ้านด้วยมาตรฐานโฮมโปรราคาชัดเจนไม่ทิ้งงานดูแลจนจบรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
14: หากทุติยเพ็ญบังเกิดสิ่งอัศจรรย์จะปรากฏ
15: ในโลกนี้มีเรื่องมหัศจรรย์ไม่เว้นแม้ในผืนมหาสมุทรอันยิ่งใหญ
16: ่ท่านได้ยินเหมือนกับเสียงพวกไซเรน
17: ผู้หญิงร้องไห้ถูกลอยอยู่กลางทะเลพิธีนี้ต้องไม่ธรรมดาแน
18: ่ไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม่
19: คุณได้กลิ่นความลึกลับมันโชยมาบ้างไหมอะ
8: น่าจะกลิ่นที่มาแถวๆนี้
0: ส

0: hashtag save everyone in Marine
1: ก็ช่วยเซฟผมนี่ไง
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม26สิงหาคม
3: ถ้าตามหาชิ้นส่วนที่เหลือครบชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็นของฉัน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
2: เจียงใหม่ทักเจ้าเพราะหลินอองกำลังจะบุกไปสร้างความสุขมาป้ากันเนอร์เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
6: ่สนับสนุนโดย
7: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
8: เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลจากประเทศญี่ปุ่นมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
9: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อไหมผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
10: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
11: ก็เราคู่ควร
12: สนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
13: น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
14: คุณผู้ชมครับก็เมื่อวานนี้นะครับในรายการโหนกระแส

0: นะครับทางผู้เสียหายจากยูทูบเบอร์หัวสีก็เดินทางมาออกรายการนะครับหลังจากที่เข้าไปร้องทางคุณเอกสายใหม่ต้องรอดแล้วก็มูลนิธิวินวินนะฮะถึงกรณีของทางหัวสีเนี่ยเหมือนกับไปละเมิดนะฮะก็คือไปหอมแก้มไปกัดแก้มไปใช้ซอกคอไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยทางฝั่งของตัวน้องผู้หญิงคนนึงชื่อน้องเอ๋ยเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยในมุมเขานะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทางหัวสีเองเนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสที่เขาจะไปชี้แจงในชั้นศาลได้อยู่เพราะมันต้องเป็นการต่อสู้กันและทางคดีถูกไหมครับแต่มันยังมีบริบทอื่นๆที่มีการพูดคุยกันอย่างเช่นเจ้าเวสป้าเวสป้าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยทำงานอยู่กับทางฝั่งของตัวหัวสีหรืออูจุนนะฮะซึ่งทางฝั่งเวสป้าเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนทำงานอยู่ด้วยเนี่ยเคยเจอเรื่องของพฤติกรรมความรุนแรงคือเอาปืนไปจ่อหัวเขา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วยังมีการไปใช้บัญชีของเขาเนี่ยรับเงินถามว่ารับทำไมทางเวสป้าบอกว่าอ๋อรับเพื่อเป็นการลักษณะเหมือนคล้ายๆจะเลี่ยงภาษีหรือเปล่าใช้คำนี้ดีกว่าหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าเงินเนี่ยจากการทำงานของบริษัทแต่กับโอนเข้ามาที่เวสป้าแล้วเวสป้าเองเนี่ยก็จะมีหน้าที่ถอนเงินแล้วก็เอาเงินย้อนกลับไปคืนให้
1: ค่ะ
0: คือไอ้ระบบพวกนี้คุณผู้ชมครับถ้าไปไล่ดูดีๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความผิดจริงเนี่ยมันเข้าไปถึงฟอกเงินได้เหมือนกันนะต้องบอกแบบนี้ก่อนแต่อันนี้ยังไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันมูลเหตุมันเป็นแบบนั้นตามที่เวสป้าบอกมันอาจจะไปถึงขั้นนั้นได้แต่ทางฝั่งของตัวอูจุนก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีได้เหมือนกันว่ามันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนี้สุดท้ายเนี่ยทนายก็ต้องไปว่ากันบนชั้นศาล
1: ยังมีเรื่องของแรงงานเด็กด้วย มีเด็กคนนึงที่เหมือนให้เข้ามาแล้วก็จะให้เป็นจะสอนเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะน้องก็ไม่ได้เรียนหนังสือด้วย
0: ครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อวานนี้คนที่ดูรายการโหนกระแสก็คงจะเห็นหลากหลายบริบทนะฮะอย่างเช่นน้องอีกคนน้องฮัทมั้งใช่ไหมน้องชื่ออะไรไม่รู้น้องแว่นนั่นแหละเนี่ยแว่นในแต่ตอนเนี้ยน้องฮัทเนี่ยน้องฮัทบอกว่าน้องฮัทเนี่ยไปโดนทางฝั่งของตัวอูจุนเนี่ยต่อยนะฮะทำร้ายร่างกายถุยน้ำลายใส่หน้านะครับแว่นเว้นแตกหมดมีร่องรอยบาดแผลไปแจ้งความเรียบร้อยดำเนินคดีนะฮะก็ออกมาเล่าข้อเท็จจริงอารีก็เป็นหญิงสาวอีกคนนึงก็ออกมาพูดในมุมของเธอคือหลากหลายแล้วครับที่มีการมาพูดคุยกันนะฮะทีเนี้ยเมื่อวานเนี้ยเราก็พยายามติดต่อทางฝั่งของตัวอูจุนหรือที่เขาเรียกว่าหัวสีเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้อูจุนเนี่ยชี้แจงเพราะอยากจะฟังในมุมของเขาบ้างเพราะเขาอาจจะถูกกล่าวหาก็ได้อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามที่คนอื่นเขากล่าวหาก็ได้แต่ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้นะครับเขาไม่รับโทรศัพท์แล้วก็ตอนแรกบอกอยากจะมาออกคนกระแสก็ไม่มาเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันสุดท้ายเขาเลือกที่จะมีการไลฟ์เองซึ่งผมเองก็บอกแล้วว่าถ้าไปไลฟ์เองเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบจบเบ็ดเสร็จในตัวเองเลยคือมันไม่มีโอกาสที่คนอื่นจะไปสอบถามหรือไปอะไรได้เลยและที่สำคัญการไลฟ์ครั้งนี้ปิดคอมเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยิ่งปิดประตูตายในการถามหรือว่าแล้วเรื่องนี้ล่ะแล้วเรื่องนี้ล่ะเหมือนกับเขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยลองฟังอูจุนก็ชี้แจงแล้วกันเพื่อความเป็นธรรมของเขานะครับ
2: ขอโทษในเรื่องวุฒิภาวะของผมครับตัวผมคิดผิดมาเสมอว่าเราต้องไม่น่ารักกับคนที่ไม่น่ารักกับเราซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะแม้เขาไม่น่ารักหรือเขาไม่ดีกับเราเราก็ควรจะน่ารักและดีกับเขาดราม่าครั้งนี้ผมเห็นตัวเองชัดมากเรื่องอารมณ์ของเรามันเป็นยังไงเราจัดการวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเราได้ไม่ดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นหากผมผิดจริงผมก็ยอมรับสิ่งนั้นครับรวมไปถึงเขากล่าวอ้างว่าผมลวนลามผมยืนยันแบบบริสุทธิ์ใจอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับว่าผมไม่เคยทำแบบนั้นและไม่ได้มีเจตนา
0: เสื้อขาวอะเดินไหวไหมฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นประเด็นนะฮะที่หลายคนก็ออกมาตั้งคำถามกันอีกแล้วว่าเอ๊ะทำไมล่ะถึงไม่มีการเปิดคอมเมนต์ให้ไปถามเลยว่ามันเกิดอะไรยังไงในมุมนี้แล้วทางอูจุนเองเนี่ยก็เหมือนกับพูดแค่ในมุมของตัวน้องเอ๋ยเท่านั้น
1: ค่ะ
0: แต่ในมุมอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้คำตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวสป้าเรื่องของฮัทหรือเรื่องของอารีก็เลยมีคำถามย้อนกลับไปถามว่าอ้าวแล้วตกลงเนี่ยจะรู้ในมุมอื่นเนี่ยเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาพร้อมเดี๋ยวเขาจะพูดอีกเดี๋ยวรอเวลานิดนึงนะฮะแต่ในมุมของแฟนคลับอูจุนเองก็บอกว่าพี่อูจุนไม่ผิด
1: ค่ะ
0: เซฟอูจุนอูจุนถูกใส่ร้าย6767 676767 67 67 67ปึ๊บอย่างนี้
1: ค่ะ
0: นั่นแหละนะครับปรากฏว่าคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไงพี่หม
1: ูค่ะพี่เอกเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะก็พาน้องผู้เสียหายไปแจ้งความที่กองปราบเรียบร้อยค่ะก็แจ้งความทั้งหมด7ข้อหาหนักนะคะมีทำร้ายร่างกายก็คือเป็นกรณีที่เอาปืนมาเจาะหัว
0: ไปกับวินวินด้วยนะ
1: ค่ะ
0: วินวินไปด้วยนะ
1: แล้วก็มีพยายามข่มขืนมีอนาจารคุกคามทางเพศใช้แรงงานเด็กมีค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็มี

0: ข้อหาฟอกเงินค่ะหนักๆทั้งนั้น7ข้อหา
1: โอ้โหทำร้ายร่างกายปืนเจาะหัวพยายามข่มขืนอนาจารคุกคามทางเพศใช้แรงงานเด็กการมนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์จากเด็กอายุไม่เกิน15ปีฟอกเงินข้อที่6อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าคือมันเห็นเวสป้าเขาเล่าให้ฟังต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นแค่ความแค่มุมเดียวนะเรายังไม่ได้ฟังทางฝั่งของตัวอู่จุนก็ชี้แจงนะฮะคือมุมนี้ถ้ามันเป็นไปตามข้อกล่าวหาที่เขามีการพูดกันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคือมีการเอาเด็กอายุต่ำกว่า15มาทำงานแล้วหาเงิน
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเข้าเลยนะ
0: จำได้ว่าน้องอายุ13มั้งคะใช
1: ่ไ
0: หมคะ
1: แล้วก็เลยถามว่าแล้วเรื่องมันแตกได้ยังไงเขาบอกว่าตอนนั้นมันมีทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมที่ขอนแก่นเองเนี่ยสังคมของเขาหรือสักอย่างเนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบเขาได้ยินข่าวมาเขาไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอาเด็กไปซ่อน
0: ใช
1: ่ที่เวสป้ากล่าวหานะต้องบอกแบบนี
0: ้แล้วตอนนี้น้องก็ไม่ได้เรียนหนังสือด้วย
1: เนี่ยครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะทางผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิษฐ์บอกว่าล่าสุดออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาครั้งที่2แล้วกำหนดให้เข้าพบ15สิงหาคมแล้วก็จะเร่งสอบพยานเพิ่มเติมและตรวจสอบหลักฐานกล้องจรปิดนะคะทางผู้กำกับบอกว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ18มิถุนายนปี69 4โมง10นาทีภายในสตูดิโอของอู่จุนไฮเอ็นผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ระบุว่าผู้ถูกกล่าวหาทำร้ายร่างกายมีการชกที่หน้าแล้วก็มีการบีบคอค่ะหลังเกิดเหตุไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแพทย์ก็ระบุนะคะว่ามีแผลที่หางคิ้วแล้วก็มีแผลฟกช้ำหลังจากนั้นผู้เสียหายก็แจ้งความประสงค์จะดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายปัจจุบันตอนนี้ทางผู้กำกับบอกนะคะว่าพยานเนี่ยจะเป็นพนักงานของบริษัทมี7ปากสอบไปแล้ว2ปากมีพยานเพิ่มเติมอีก1ปากตอนนี้อยู่ระหว่างการนัดหมายเข้าให้ปากคำตอนนี้ออกหมายเรียกครั้งที่2คือ15สิงหาคมค่ะก็ต้องเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนนะคะ
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเอ้าไปอีก1ข่าวคุณผู้ชมครับกรณีกองทัพ ขออภัยคุณผู้ชมครับน้องพีนะฮะเป็นหญิงผู้เสียหายครับไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางฝั่งของตูดร.ธนกิจจิตอริรัตน์นะครับหลังบอกว่าถูกแฟนหนุ่มซึ่งเป็นนักเรียนใน10ทำร้ายร่างกายเธอคุณผู้ชมครับคือน้องพีเนี่ยเป็นนามสมมุตินะฮะเป็นผู้เสียหายครับเปิดเผยแบบนี้บอกว่าระหว่างคบหากับฝ่ายชายเนี่ยฝ่ายชายมีพฤติกรรมที่รุนแรงหลายต่อหลายครั้งทั้งกดศีรษะล็อกคอหายใจไม่ออกรวมไปถึงกักขังหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ออกจากบ้านมีการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์แม้แต่เธอจะไม่ยินยอมก็ไม่ได้จะโดนซ้อมทันทีนอกจากนี้นะ

0: ครับทางน้องพีเนี่ยยังอ้างด้วยว่าบางครั้งฝ่ายชายทำร้ายร่างกายก่อนแล้วจึงบังคับมีเพศสัมพันธ์ต่อมีพฤติกรรมรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้งและมีพฤติกรรมซาดิสในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ครับคุณผู้ชมครับน้องพีบอกว่าเรื่องทั้งหมดยังไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวนะแต่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลายครั้งและต่อเนื่องแบบหลายเดือนตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาและบางเหตุการณ์นะครับมีหลักฐานประกอบทั้งผลการตรวจแพทย์นิติเวชภาพถ่ายรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่ผู้เสียหายนั้นเก็บเอาไว้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับลองดูช่วงคลิปบางช่วงบางตอนนะโอเคคุณผู้ชมครับสิ่งที่น้องพีบอกว่าเธอเองไม่ไหวและรับไม่ได้ที่สุดคือในระหว่างที่เธอเองเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายทั้งตบทั้งเตะเนี่ยนะฮะแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์เธอจะถูกชายคนนี้เนี่ยแสดงพฤติกรรมทารุณกรรมโดยการซาดิสนะฮะมีการกัดที่ใบหน้ากัดที่หน้าอกหน้าใจและที่สำคัญที่เธอไม่ไหวคือไปกัดอวัยวะเพศจนกระทั่งเป็นแผล
1: ค่ะ
0: บอกเธอต้องทนอยู่สภาพแบบนี้มานานหลายเดือนนะครับแล้ววันนี้เธอไม่ไหวแล้วเลยไปร้องท่านธนกฤษนะครับผู้ชมครับ
1: ค่ะแล้วแฟนคนนี้เป็นนักเรียนใน10ตำรวจค่ะขณะที่พี่ชายของแฟนก็เป็นรองผู้กำกับเธอเองก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
0: โอเคผู้ชมครับเราพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: สุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
3: ้ป้าป๋าคือยอดมนุษย์ป้าป๋าดูแลหนูได้ป้าป๋าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
4: กรุงเทพประกันชีวิต
5: โลกของผมน่ะสีขาวแต่โลกของคุณสีดำ
6: มันก็โลกเดียวกันนั่นแหละคุณน่ะมีกลิ่นแบบเดียวกับผมกลิ่นของความโลภ
7: นี่คือแฟลชไดรฟ์ที่วิสุทธิ์ให้กับลูกชายและในนี้มีหลักฐานและข้อมูลที่จะเอาผิดเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งหมดทั่วประเทศ
8: ตอนนี้นิสากาอังเปาโดนไอ้หนุ่ยจับตัวไปผมต้องการความช่วยเหลือ
9: เกมกองเกมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ผมพี่กลัวคนของพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
12: กูให้โอกาสมึง
13: ทุกคนที่ตายเพราะไอ้พิงจะต้องไม่ตายฟรี
14: มึงกับกูนะต้องได้เห็นมันตายกับตา
9: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 นตอนแรก
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
16: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
15: สสว.ปลดล็อก SME
9: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลดอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณกอบกอบกัดดังกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเขียวมัน
0: โอ้โหผู้ชมวันนี้มีพระเอกมาเยี่ยม
1: ค่ะหล่อมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าในละครที่เขาเล่นเนี่ยดูเขาคนหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะเป็นพระเอกนะ ดูมันดูเกเรไง

0: ไม่รู้เอออ่ะวันนี้มานั่งเอ้ยไม่ใช่มานั่งสิมายืนอยู่กับเราตรงนี
1: ้ค่ะนี่น้องณเดชน้องเจมาแล้วก็น้องอแมนดาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
0: ทั้ง3คนมาจากละครเรื่องใหม่กำลังช่อง3นะครับเรื่องว่า2หัวใจ
1: ค่ะ
0: นะฮะเรื่องนี้เป็นไงเข้มข้นไหมเอาแบร์ก่อน
2: โอ้โหเรื่องนี้ก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ครับมาเป็นมาเฟียเจ้าของธุรกิจสีเทานะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าของค่ายมวยด้วยฮะมีเรื่องราวกับการทำธุรกิจที่ไม่ค่อยสุจริตเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องของเกี่ยวกับการล้างแค้น
0: นี
1: ่
2: ครับผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับจะมาล่ะ
3: ครับเรื่องนี้ผมรับบทเป็นนักมวยครับเป็นนักมวยในสังกัดของพี่เขาแล้วก็เราสองคนเป็นสามีภรรยากันเขาเป็นตำรวจ
0: เดี๋ยวบอกได้แล้วเหรอ
3: บอกได้ครับบอกได้ครับ
0: บอกได้นะบอก
3: คือเราสองคนเป็นสามีภรรยาแล้วก็จะไปสืบพยายามเอาเขาคุกให้ได้ครับ
0: เป็นหนอน
3: ประมาณนั้น
0: เป็นหนอนที่จะแฝงตัวเข้าไป
3: ใช่ครับใช่ใช
0: ่โอ้ยดุเดือดมากนะลูก
3: ครับผม
0: อ้าวเรื่องไงแล้วคุณไปแอบหลงรักเมียเขาเหรอ
2: ประเด็นใช่ครับประเด็นคือ ตัวละครของอแมนดาที่ชื่อว่าฝนนะครับ เขาเป็นรักแรกของตัวละครผมที่ชื่อว่าโอบนะครับแล้วก็ด้วยภารกิจของเขาเนี่ยทำให้เราได้มาเจอกันนะครับผมแล้วก็มันจะเป็นเรื่องราวกับการที่ความรักที่ต่างคนต่างแบบพูดความจริงไม่ได้อะไรเงี้ยครับเป
0: ็
2: นรักสามเศร้าประมาณนั้น
0: คือทางแบงค์กำลังจะบอกว่าเวลาที่เราต้องเข้าฉากกับทางฝั่งของตัวอแมนดาเนี่ยมันก็ต้องมีแบบพาร์ทของความรักกัน
2: ใช่ครับ
0: แต่ขณะนี้ก็ผัวเขามองอยู่
2: ใช่
1: ใช่เลยค่ะ
0: ผัวเขามองอยู่ว่าอ้าวนี่กูทำนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค
3: ่ะแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับคือหน้าที่เราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเป็นนักมวยในค่ายเขาแล้วเราก็ต้องคือทำงานด้วยแล้วก็มีเรื่องของชีวิตรักด้วยที่จะต้องประคองไปให้ดีครับ
0: โอ้
2: ใช่
0: อแมนดาเป็นไงลูกเรื่องนี้เล่นกับ2พระเอกเลย
4: โอ้โหหนูรู้สึกว่าสวยมากเลยค่ะได้มาเล่นเรื่องนี
0: ้สวยสิลูกสวยดิ
4: สวยเลยค่ะพระเอก2คนแล้วก็เป็นเรื่องที่มีค่อนข้างที่จะเป็นแอคชั่นเป็นบู๊นะคะแล้วก็ครบรถมากๆเลยจริงๆจะได้เห็นบู๊จากฝั่งหนุ่มๆเยอะแต่พอมีตัวละครฝนเข้ามาเนี่ยก็จะได้เห็นความเขาเรียกว่าความอิโมชั่นอลเนาะของทั้งพี่โอบแล้วก็ดอมด้วยค่ะ
0: มีโอ้โหคนดูนั่งไม่ติดเลยสาวๆบอกฉันรักเขา
2: เดี๋ยวต้องไปเลือกครับว่าจะอยู่ฝั่งไหนจะอยู่ฝั่งดอมหรืออยู่ฝั่งโอบหรือว่าอยู่ฝั่งฝนนะ
0: แอคชั่นเป็นไงเรื่องนี้แอคชั่น
2: โอ้โหเจม50แบบเกิน 50% ของเรื่องนะ
3: ของเรื่องเป็นแอคชั่นครับผมทั้งมวยทั้งบู๊ทั้งสตรีทไฟท์ทั้งยิงกันทั้งขับรถไล่ล่ากันอะไรอย่างเงี้ยระเบิดแน่นอนมีแน่นอนครับผม
2: เป็นละครแอคชั่นดราม่าที่เรียกว่าจริงๆฟอร์มก็ใหญ่มากๆนะครับผมแล้วเราก็ให้รายละเอียดกับการถ่ายทำค่อนข้างเยอะมากๆนะครับจริงๆพวกเรา3คนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของนักแสดงในเรื่องนี้ครับยังมีนักแสดงอีกมากมายเลยครับผมที่แบบได้มาประชันฝีมือกันมีพี่เจ๋งด้วยนะครับพี่เจ๋งบิ๊กแอสนะครับก็มา
0: เจ๋งบิ๊กแอสเล่น
2: ใช่ครับมาเป็นเจ้าพ่ออีกฝั่งนึงมาเป็นคู่อริกัน
0: อ๋อโอ้โหน่าดูมากน่าดูมากโอ้ลงทุนมากนะเรื่องนี้นะ
2: ครับ
0: ผู้จัดเป็นใครฮะเนี่ย
2: พี่อุ๊กับพี่หงครับ
4: ให้กำลังใจอยู่ทางนี้
0: ทายาทจารุจินดา
2: ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับแอบอยู่ตรงนู้น
4: ค่ะ
0: นะโอ้โหอยากดูเลยเรื่องนี
4: ้ค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าวันด้าก็จะมีเลิฟซีนด้วยนอกจากบูแล้วก็เลิฟซีนก
3: ็
4: เยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับคือเป็นสามีภรรยากันพอไปทำภารกิจก็จะไม่ค่อยได้เจอกันเห็นเขาอยู่กับอีกคนพอมันมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันสองคนก็มาคิดถึงกันหน่อยครับผม
0: มีคนส่งมาถามบอกว่าแล้วพี่แบร์ไม่ล่าเสือสมิงเหรออ
2: ๋อฮะยังครับยังไม่ล่าครับไปล่าประมาณปลายเดือนกันยาครับไม่ล่ากันแน่ครับ
0: ต้องไปตามดูตรงนั้น
2: ครับ
4: ค่ะ
0: นะครับแล้ววันนี้นี่เสนอเป็น
3: ตอนแรกครับ
4: ตอนแรก
0: เลยตอนแรกนี่คือจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้ง3คนก่อนเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับตอนแรกเราก็จะได้เห็นได้มาทำความรู้จักเกี่ยวกับตัวละครแต่ละตัวว่ามีความเป็นมายังไงก่อนที่เราจะไปทวิสต์เข้าเรื่องจริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างประมาณนี้ครับจริงๆผมจะบอกว่าสนุกมากนะครับอยากให้ดูกันอยากให้ดูกันจริงๆครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยณเดชน์กับเจมาเนี่ยเป็นพี่น้องที่รักกันมาอยู่นอกจออยู่แล้วนะ
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: แล้วแต่ไม่เคยร่วมงานกันเลย
2: ไม่เคยร่วมงานกันเลย
0: นี่คือครั้งแรกเลย
2: ใช่ครับ
0: น้องเป็นไงบ้างครับ
2: เก่งมากเก่งมากเก่งมากครับคือเรื่องบู๊นี่คืออันนี้ก็ถนัดแล้วว่าละครบู๊ก็เล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องนี้ก็คือได้บู๊เต็มที่สมใจอยากเลย
3: สมใจอยากเลยครับผมทุกอย่างที่อยากจะทำเคยคิดอยากจะทำฉากแบบนี้ท่านี้สตันแบบนี้เราก็เสนอไปหมดเราพี่หงก็ซื้อหมดครับผม
2: คือเราได้เห็นเจมในเวอร์ชันที่โตขึ้นนะครับจากด้วยคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็พัฒนาการทางด้านการแสดงอะไรด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเวลาเขาเล่นกับแอมแมนด้ารู้สึกว่าเราอิจฉาความรักของคู่นี้ครับที่เขามีความพยายามที่จะฝ่าฟัน

0: ประสักนะครับแล้วก็บาลานซ์ชีวิตรักของเขาให้กลับมาแบบอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขให้ได้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
1: นะฮะโอ้โหเข้าฉากกับใครยากกว่ากันสองคน
2: ได้คิดว่าเข้ากับด้วยตัวละครนะคะเข้ากับพี่ณเดชน์ยากกว่าค่ะเพราะว่าเราสองคนเหมือนมีความรักที่มันลงตัวอยู่แล้วเราสองคนรักกันมากเพราะฉะนั้นการกระทำอะไรเนี่ยมันก็ออกมาด้วยความจริงใจแล้วก็ชัดเจนแต่กับพี่ณเดชน์เนี่ยเหมือนเราต้องไม่ให้เขารู้ว่าเรามันเต็มไปด้วยความอึดอัดนะคะใช่มันเป็นความอึดอัดที่ไม่สามารถพูดได้เต็มปากในความจริงเนาะซึ่งจริงๆตัวของด้าฝนเขาเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมชอบความจริงความชัดเจนแต่พออยู่กับพี่โอบแล้วเหมือนเราทำสิ่งนั้นไม่ได้เลย
1: เลิฟซีนมีไหม
0: โอ้โหนี่เลยถามสองคนนี้เลย
2: เจมส์ค่ะสองค
1: นอ๋อสองคนนี้จะเลิฟซีนเต็มที่เลย
3: ครับผม
1: แล้วกับพี่แบร
0: ์ผมเป็นแบบจินทูแมนก็จะจับแขนแบบอ่อนโยนหน่อยแบบว่าเป็นสุภาพบุรุษแบบ
2: คือจีบ
1: ขออนุญาตภรรยายังคุณ
0: ฮะ
1: ขออนุญาตภรรยาหรือเปล่า
0: ขอครับขอแล้วครับ
1: ขอแล้วเขาห่วงไหมเนี่ย
0: ฮะไม่ห่วงครับถ้าทำงานไม่ห่วงเลยครับครับ
1: โอเค
4: ค่ะน่ารักมากเลยค่ะ
1: ครับให้ฝากละครหน่อยครับ
0: ได้เลยครับ
1: เอาทั้งสามคนเลย
2: ฝากสองหัวใจด้วยนะคะคืนนี้เป็นตอนแรกค่ะรับรองว่าเข้มข้นสนุกเต็มไปด้วยความรักแอคชั่นทุกอย่างลงตัวมากอย่าลืมค่ะ
1: ครับผมน้องจิมมาครับเชิญครับ
3: ก็ฝากถึงตัวละครนะครับพี่โอบนะครับฝนแล้วก็ดอมด้วยนะครับคือเป็นตัวละครที่ตอนเล่นเนี่ยเรารู้สึกว่าสนุกมากๆตั้งแต่เปิดกล้องยันปิดกล้องคือมันมีความสนุกมีความท้าทายมีความแบบบันเทิงทุกๆวันที่เราไปถ่ายเลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับ
0: ครับแล้วก็นี่จะเป็นละครอีกหนึ่งรสชาติใหม่นะครับที่จะทำให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นแล้วก็ร่วมสนุกแล้วก็บันเทิงมากๆแน่นอนยังไงก็ฝากด้วยครับสองทุ่มครึ่งนะครับผมทุกวันจันทร์อังคารสองหัวใจครับ
1: ครับนะฮะก็คืนนี้เสนอเป็นตอนแรกนะครับอยากให้ติดตามชมนะครับเพราะว่าโอ้โหสองคนที่เขาไม่เคยเล่นละครด้วยกันมาก่อนเลยทั้ง3คนไม่เคยร่วมงาน
0: ไม่เคยร่วมงานครับ
1: ใช่มั้ย
3: ใช่คร
1: ับโอเคคืนนี้ติดตามให้ได้
4: น่าดูมากค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณพี่แสนมั้ยล่ะเออทําไมล่ะจําได้ครับแบร์เนี่ยเคยมานั่งที่หนกระแส
4: จําได
1: ้ตอนนั้นน่ะปิดหน้าปิดตาหมดเลยแล้วก็มาบอกว่าคนเนี้ยเขาจะมาเล่าเรื่องราวของแบบความที่เขาเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนเพิ่งออกจากคุกมานู่นนี่นั่นแล้วคนก็ไม่รู้นะว่าเป็นณเดชน์มานั่งสุดท้ายถอดมาถึงได้รู้ว่าเป็น
0: โปรโมทหนังตอนนั้น
1: เออตอนนั้นโปรโมทหนัง
0: เดี๋ยวมีโอกาสมาอีกครับพี
1: ่เสืออะไรนะ
0: สมิงเขาขวางคร
1: ับสมิงเขาขวางจะไปสาอื่นแล้วเนี่ยขอบคุณทั้ง3คนนะครับ
4: ขอบคุณครับ
2: ครับ
4: สองหัวใจค่ะ
1: ครับผมคืนนี้ติดตามนะครับคุณผู้ชมครับมีข่าวดูอีกเรื่องนึงเข้ามานะฮะเรื่องราวของนี่เกินเวลาหน่อยนะขออภัยด้วยจริงๆคุณผู้ชมมันมีข่าวหนึ่งขึ้นมานะครับคือหลายคนก็ตกอกตกใจเหมือนกันไปเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะ
4: ที่เชียงใหม่ค่ะที่เมื่อวานตอนเย็นนะคะจะมีนักเรียนชาย2คนพิมพ์ข้อความในไลน์กลุ่มคือบอกว่าพรุ่งนี้10โมงเจอกันจะกราดยิงให้หมดโดยเฉพาะนักเรียนห้องจุดๆๆๆชอบกดกูชอบรังแกแล้วต่อมาแชทนี้มันหลุดนะคะคือทุกคนแตกตื่นนะคะกลัวเหตุการณ์ซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีทางครูเองก็ต้องประสานตำรวจสภ.แม่ปิงมาช่วยการรักษาความปลอดภัยเช้าวันนี้บรรยากาศที่โรงเรียนตึงเครียดค่ะมีตำรวจมาดูแลความเรียบร้อยสแกนกระเป๋าของนักเรียนทุกคนก่อนจะเข้าโรงเรียนขณะเดียวกันวันนี้ทางโรงเรียนมีกำหนดจัดกิจกรรมวันแม่ด้วยแต่ว่าไม่มีใครมีกระจิตกระใจมาร่วมงานนะคะคือผู้ปกครองก็หวาดผวากับแชทข้อความคือมารับลูกกลับบ้านเป็นส่วนใหญ่อะค่ะทางโรงเรียนประชุมร่วมกับตำรวจสภ.แม่ปิงแล้วก็ศึกษาธิการจังหวัดนะคะเพื่อหาตัวเด็กที่ส่งแชทข้อความแล้วด้วยค่ะ
1: อ
4: ้
1: าวโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมในโหนกระแสนะครับเราจะไปทำเรื่องราวของตัวน้องพีนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นหญิงสาวที่ไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าไปโดนแฟนของเธอเองเนี่ยทำร้ายร่างกายอันนี้เป็นการเขาเรียกจะเป็นทารุณกรรมได้ป่ะมึง
4: โอ้โหมันดูจากคลิปแล้ว
1: หนักจริงคุณผู้ชมวันนี้หนักจริงนะฮะแล้วก็คือผู้ชายคนนี้มีอาการซาดิสนะครับคือกัดหน้ากัดตามตัวกัดหน้าอกกัดอวัยวะเพศแบบคือจนเธอไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชมครับเธอหนีตายฮะคุณผู้ชมครับ
4: เดี๋ยวติดตามกับพี่หนุ่มนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นกระแสเลยมันไม่มีประเด็นอะไรบนหน้าสื่อสักเท่าไหร่ครับอาจจะแบบมีวันนี้เห็นไปปลายในรายการเที่ยงมันอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับหนีตายฮะมาพึ่งทางฝั่งของตัวท่านธนกิจจิตอริรัตน์ครับคือประเด็นก็คือว่าน้องคนนี้เขาชื่อน้องพีนะครับไปมีแฟนนะฮะแฟนเนี่ยก็คือเป็นนักเรียนโรงเรียนใน10ใช่ไหม
1: ใน10ตำรวจ
0: เป็นนักเรียนโรงเรียนใน10ตำรวจคุณผู้ชมแล้ว10ตำรวจปะ
1: 10ตำรวจครับใช่ครับ
0: ใช่นะพี่นะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยโดนทารุณกรรมนะฮะโดนกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็ทำร้ายร่างกายแต่ที่น้องบอกน้องไม่ไหวจริงๆเพราะว่าทุกครั้งที่น้องถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็จะจบลงด้วยการที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์คุณผู้ชมครับมันไม่ไหวครับเพราะว่ามันมีแต่ความรุนแรงเพราะลักษณะเหมือนชายคนนั้นเนี่ยมีการซาดิสครับคุณผู้ชมครับจนเธอเองเนี่ยอยู่ไม่ได้ฮะเพราะโดนกัดทั่วร่างกายจริงๆคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับพูดคุยกับทางฝั่งของตัวน้องพีเป็นผู้เสียหายนะครับวันนี้เรามีทางทีมงานของท่านธนกิจมาด้วยนะครับคุณณัฐนินเลิศเตชะสกุลนะฮะสวัสดีนะครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับอดีตเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมานั่งกับเราพร้อมกับทนายพรศักดิ์พิพัฒน์อภินันท์ทนายตุ๋ยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
4: สวัสดีครับ
0: น้องพีเป็นนามสมมุตินะลูก
5: ค่ะ
0: ไม่ต้องกลัว
5: ค่ะ
0: ตอนนี้ยังมีความหวาดกลัวหรือยังอะไรอยู่ไหมลูก
5: มีบ้างค่ะ
0: ยังมีบ้างนะโอเคแต่พอจะเล่าเรื่องราวได้ใช่ไหมลูก
5: เล่าได้ค่ะ
0: แต่ถ้าอันไหนที่พี่ถามไปแล้วมันเป็นการไปข่มขืนความรู้สึกซ้ำข่มขืนใจซ้ำหรือไปกระทบกระเทือนความรู้สึกพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็อันไหนที่ตอบไม่ได้ไม่ต้องตอบนะลูกเรื่องราวที่เล่าไม่จำเป็นต้องไปลงดีเทลจนกระทั่งทำให้รู้สึกว่าเรามีบาดแผลในใจแล้วเรารู้สึกต้องเสียใจกับมันซ้ำไม่เอานะลูก
5: ค่ะ
0: โอเคไม่ต้องห่วงนะทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วยกัน
5: ขอบคุณค่ะ
0: เรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นหนูไปรู้จักกับชายคนนี้ได้ยังไงลูก
5: รู้จักเริ่มแรกจากกลุ่มเพื่อนค่ะเขานัดมาหนูไม่ทราบว่ามีคนนี้ด้วยเพราะหนูเข้าใจว่าเป็นเป็นชื่อเดียวกันที่หนูรู้จักแต่พอมาถึงก็อ๋อรู้ว่าเป็นคนนี
0: ้เขาชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อเล่น
5: หนูบอกชื่อเขาได้เลยใช่ไหม
0: ชื่อเล่นชื่อเล่น
5: ชื่อฟลุ๊กค่ะ
0: ฟลุ๊กนะลูกฟลุ๊กนะฮะโอเคหนูไม่ต้องกังวลใจลูกเพราะว่าตอนนี้เราเบลอหน้าหนูไว้แล้วนะฮะไม่รู้หรอกครับโอเคจากนั้นพอหนูไปรู้จักเสร็จยังไงฮะเขามาจีบเราหรือเขายังไงอันนี้รู้จักกันปีไหนลูก
5: ปีที่แล้วค่ะ
0: ปี6-8นะ
5: ช่วงปลายมิถุนายนค่ะ
0: ครับจากนั้นยังไงลูก
5: ก็พอจบจากวันนั้นนะคะเขาก็ follow IG หนูมาแล้วก็ทักมาคุยด้วยออกแนวจีบอะค่ะก็คุยกันแล้วก็มีไปเดทกันปกติเลยค่ะดูหนังทั่วไปกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับหลังจากนั้นเราตกลงคบหากันเป็นแฟน
5: ใช่ค่ะ
0: นานไหมฮะกว่าที่เราจะตกลงคบหากับเขา
5: ไม่นานเลยค่ะ
0: ไม่ได้นานเพราะว่าตอนแรกเขาก็ดูเป็นบุคคลที่ดูแลอบอุ่น
5: ใช่ค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็บอกว่าแบบคนนี้เหมาะกับเรานะเพราะว่าตั้งใจขยันทำงานเหมือนกันเหมือนน่าจะพากันเติบโตได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เขาเป็นนักเรียนตำรวจเหรอลูก
5: ตอนนั้นเขายังไม่ประกาศผลค่ะเขาทำ อุปกรณ์การกีฬาค่ะตอนนั้นเป็นเหมือนพนักงานออฟฟิศ
0: โอเคจากนั้นยังไงต่อลูกพอหนูตกลงที่จะเป็นแฟนกับเขาในช่วงปีที่แล้วช่วงเดือนมิถุนา
5: ค่ะช่วงแรกๆก็โอเคค่ะแล้วก็พอมาเดือนตุลาค่ะเป็น เขาได้ประกาศคะแนนขึ้นมาแล้วค่ะว่าเขาติดใน10นะอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยไปส่งเขาฝึกที่จังหวัดขอนแก่นค่ะภาค4เพราะว่าเขาลงบชน.แต่ว่าได้ฝากฝึกที่นู่นค่ะ
0: ครับครับซึ่ง

0: ขออนุญาตนะฮะตอนนั้นที่เราคบหากับเขาอ่ะเราคบหาในฐานะแฟนขออภัยต้องถามคำถามนี้นะฮะคุณได้ไปอยู่กินกับเขาฉันสามีภรรยาไหม
1: ตอนแรกอะค่ะยังแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะหนูมีทะเลาะกับที่บ้านแล้วก็มีช่วงนึงที่แบบจะไปอยู่ไหนดีก็เลยย้ายไปอยู่ที่ขอนแก่นกับเขาเพื่อที่เขาจะได้ล่นระยะเวลาการเจอกันคือปกติอะค่ะหนูอยู่ที่กรุงเทพเขาจะนั่งรถมาหาตลอดซึ่งใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงกว่าจะมาถึงหนูแล้วก็ตอนเช้าของวันอาทิตย์ก็ต้องรีบกลับซึ่งจะมีเวลาอยู่ด้วยกันแค่วันเสาร์
0: ครับ
1: ค่ะก็จะอยู่ที่บ้านเขาเป็นหลักแล้วพอหลังจากวันอาทิตย์หนูก็กลับบ้านตัวเองเนี่ยค่ะแต่ตอนนั้นหนูทะเลาะกับครอบครัวหนูก็เลยย้ายไปอยู่กับเขาที่ขอนแก่นดีกว่าเพราะว่าเหมือนว่าจันทร์ถึงศุกร์หนูก็ว่างอะค่ะพอวันศุกร์เขาออกมาจากรั้วหนูก็ไปรอรับเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะได้อยู่กินกันช่วงนั้นค่ะ
0: ก็เป็นช่วงประมาณเดือนไหนหนูจำได้ไหมลูก
1: ช่วงประมาณกุมภามีนาของปีนี้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อกุมภามีนาแสดงว่าหนูคบเขามานานนะหนูถึงได้ไปอยู่กินกับเขาเนี่ยถูกตั้งแต่มิถุนาปีที่แล้ว
1: ค่ะก็ประมาณรวม1ปีค่ะ
0: 1ปีแล้วถึงตัดสินใจตกลงว่าจะย้ายไปอยู่กับเขาที่ขอนแก่นเพื่อย่นระยะเวลาในการที่เจอกันเพราะสงสารเขา
1: ไม่ใช่ค่ะหมายถึงระยะเวลาที่หนูคบกับเขาอะค่ะ1ปีในระหว่างนั้นนะคะในระหว่างที่อยู่ด้วยกันเพิ่งครบ1ปีตอนกรกฎาคมนี้ค่ะ
0: โอเคก็คือหมายความว่าหนูเพิ่งไปอยู่กับเขาเดือนกุมภา
2: คืออย่างนี้มิถุนาปี68เนี่ยน้องเพิ่งเริ่มรู้จักกันกับเขาแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
0: เข้าใจ
2: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นแฟนกันอยู่แล้วน้องผู้ชายเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้สมัครตำรวจนะยังเป็นเขาเรียกพนักงานบริษัทเอกชนปกติแล้วถึงจะค่อยไปสอบพอไปสอบได้ในระหว่างที่ช่วงที่น้องคบกันมาหลายเดือนนี่แหละนะครับน้องผู้ชายเนี่ยสอบได้แล้วก็ย้ายตัวเองเนี่ยไปที่ขอนแก่นก็เลยเป็นที่มาที่น้องกับผู้ชายเนี่ยคือห่างกันพอห่างกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็อาจจะมีปัญหากับทางครอบครัวบ้างก็เลยไปอยู่กับ
0: ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับทางฝ่ายชายที่ขอนแก่น
1: เพราะว่าตอนนั้นเขาฝึกงานพอดีค่ะเขาออกมาฝึกงาน1เดือนก็เหมือนได้เจอหน้ากันทุกวันเลยค่ะก็อยู่
0: โอเคทีเนี้ยที่พี่ถามเพราะว่าพี่อยากจะรู้ไทม์ไลน์นิดนึงตรงที่ว่าในช่วงระหว่างที่หนูกับเขาเนี่ยคบหากันแล้วหนูไปอยู่กับเขาอ่ะเขามีพฤติกรรมมีความรุนแรงในตัวเขาไหมเขาชอบแบบ
1: ถ้าจุดสังเกตแรกเลยคือหนูเคยทะเลาะกับเขาช่วงแรกที่คบกันนะคะเขามีต่อยกำแพงกับต่อยตัวเองตอนที่โมโหหนู
0: เขาโกรธ
1: ใช่ค่ะต่อยจนตรงเนี้ยแตกเลยอะค่ะ
0: แตกเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาโกรธเรื่องอะไรลูก
1: คือเหมือนถ้าเท้าความไปอะค่ะน่าจะเป็นเรื่องของแฟนเก่าหนูคือ
0: หวง
1: ไม่ใช่ค่ะคือแฟนเก่าหนูกับหนูเนี่ยมีพันธะกันด้วยเรื่องเงินที่เขายังไม่คืนค่ะแล้วเหมือนเขาอะบอกว่าเขาจะไปทวงให้หรือถ้าเขามีตังอะเขาจะชดใช้แทนซึ่งหนูบอกว่าหนูไม่ได้ต้องการตรงนั้นแต่เขาเคยให้แบบคำสัญญาหนูว่าตอนเขาไม่อยู่นะเขาจะให้คนนู้นคนนี้ไปจัดการให้นะเธอจะได้ไม่ต้องลำบากอะไรอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาไม่เคยทำตามที่เขาพูดหนูก็เลยเกิดความน้อยใจค่ะแล้ววันนั้นเขาก็เหมือนซื้อดอกไม้มาให้ซึ่งหนูก็เพิ่งเลิกงานแล้วหนูก็รู้สึกว่าเราเพิ่งทะเลาะกันมันไม่ใช่จุดที่หนูจะรับดอกไม้จากเขาอะไรเงี้ย
0: ยังงอนอยู่เอาจริง
1: ๆใช่
0: เอาตรงๆในใจก็ยังงอนอยู่แหละ
1: ใช่ค่ะเขาก็ซื้อช่อใหญ่มาเลยค่ะแล้วทีนี้เขาก็ให้แล้วเขาก็มาต่อยกำแพงที่บ้านประมาณว่าเหมือนเขาทำอะไรก็ไม่ถูกใจหนูไปหมดเลยแบบ
0: ทำไมถึงซื้อดอกไม้ก็ไม่เอาไม่รับนู่นนี่นั่นตัวที่เขาไม่ได้นึกเลยว่าอ้าวเราก็เป็นผู้หญิงอ่ะเราก็มีอารมณ์แบบงอนอยู่ของเราอยู่นะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่งทะเลาะกัน
0: แล้วต่อยกำแพงโชว์เลย
1: ใช่ค่ะ
0: มือแตกหมด
1: ใช่
0: แล้วต่อยตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อยยังไงลูกต่อยที่หน้าหรือต่อยที
1: ่ตอนที่เขาต่อยตัวเองจะต่อยที่หน้าที่หัวอย่างเงี้ย
0: ตบหน้าตัวเองตีอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่ประมาณนั้น
0: อ๋อ
1: ก็เคยมีสองลักษณะนี้ที่หนูสังเกตได
0: ้ครับแต่หนูก็ต้องพยายามห้าม
1: ใช่หนูก็เป็นคนทายาประคบเย็นอะไรให้เขาเนี่ยแหละค่ะ
0: อย่างนี้เรียกว่ามีพฤติกรรมรุนแรง
2: ก็มีรุนแรงมีอีกที่รุนแรงก็คือโกรธน้องแต่อยู่ในรถด้วยกันแต่ว่าบังเอิญน้องเนี่ยหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อจะถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ถ่ายไม่ทันก็ได้แค่เป็นถ่ายรูปภาพเอาไว้อยู่ใน
1: เหมือนแย่งคืออ
0: ะไรลูกอันนี้
1: คืออันนี้ค่ะทะเลาะกันนะหนูไม่ใช่คนดื่มเหล้านะคะแต่เขาว่าชอบดื่มหนูก็จะไปร้านเหล้ากับเขาแล้วสถานการณ์วันนั้นก็คือ

0: เรื่องจอดรถค่ะก็คือมีรถจอดแล้วหนูอ่ะก็รถมอเตอร์ไซค์มันจอดที่ท้ายรถอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้เหมือนถอยอันเนี้ยไปแล้วหนูก็บอกว่าให้ถอยอันเนี้ยแล้วก็ถอยคืนมานะถ้ารถเราออกมาแล้วถ้ารถเราออกมาได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าของเขาจะนึกว่ารถหายแต่เขาอะค่ะเลื่อนไปไกลเลย
1: คือเลื่อนมอเตอร์ไซค์คันนั้น
0: ใช่เลื่อนไปไกลเลยไปเลยร้านเหล้าร้านนี้ไปหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มันไม่ใช่มารยาทเพราะว่าเดี๋ยวเขาออกมาแล้วเขา
1: จะหารถก็ไม่เจอ
0: ใช่เขายิ่งคนเมาอะค่ะก็เขาก็บอกว่าช่างแม่งทะเลาะกันอะไรอะค่ะ
1: บอกช่างแม่งเลย
0: ใช
1: ่ช่างแม่งนี่ทำไมก็มาจอดตรงนี้ทำไมล่ะ
0: เออใช่ค่ะประมาณอย่างนี้เลยค่ะอารมณ์นี้
2: เลย
0: แล้วทีนี้ก็เลยพอขึ้นรถไปอะค่ะหนูก็เลยมีปากเสียงเขาหนูบอกว่าหนูขับเองเพราะว่าเธอไม่น่าไหวแล้วเธอเมาแล้วแบบเบรกมือยังไม่เอาลงเลยอะค่ะแต่เขาไม่ยอมให้หนูขับก็เกิดการเถียงกันแล้วเขาทำท่าจะต่อยหนูก็เลย
1: จะต่อยเลยเขาคือเขาไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่คือครั้งแรกป่ะ
0: อันเนี้ยครั้งที่3ค่ะ
1: ครั้งที่3ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วไอ้ครั้งที่แบบเคยแบบโดนทำร้ายร่างกายก่อนนี่มีไหมหรือไม่มี
0: มีค่ะ
1: อ๋อแต่นี่คือครั้งที่3นะ
0: ใช่ค่ะ
1: และครั้งแรกที่เขาทำร้ายร่างกายหนูเนี่ยมันคืออะไรลูก
0: ก็คือเป็นเรื่องของนั่งคุยเรื่องชีวิตทั่วไปอะค่ะเหมือนอดีตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูรู้เรื่องอดีตของเขามาค่อนข้างเยอะเพราะว่าแฟนเก่าเขาอะค่ะก็เป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนหนูหนูก็เลยแบบมักจะมีคำถามว่าเออทำไมตอนนั้นทำอย่างนี้อย่างงู้นแล้วเหมือนเขาก็แบบเอาเรื่องเก่ามาพูดทำไมล่ะคืออันนี้หนูก็ผิดหนูก็อาจจะงี่เง่าไปแต่ว่าแบบว่าเหมือนความจริงมันรู้มาไม่ตรงกันนะคะก็เลยอยากได้ความจริงจากเขาแล้วพอหนูถามไปหนูเกิดความไม่พอใจหนูก็เลยลีฟจากร้านเองโดยการไปบ้านเพื่อน
1: คร
0: ับ แล้วเขาก็ยังนั่งดื่มอยู่แล้วเขาก็ตามหนูให้กลับมาที่ร้านแบบว่าเหมือนมาด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันดีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยสักพักนึงหนูอารมณ์ดีขึ้นหนูก็เลยขับรถไปพอขับรถไปอะค่ะหนูก็บอกให้หนูก็ขึ้นไปที่ร้านมันอยู่ชั้น2

0: ายื่นอย่างนี้แล้วเขาล็อกหนูเข้าหาอย่างเงี้ยค่ะตรงท้องเขาก
1: ดงี้เหรอ
0: ใช่แล้ว
1: กดหัวลงมาอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วหนูอ่ะเป็นทุนเดิมของหนูคือเป็นซึมเศร้าเป็นแพนิคคือหนูจะไม่ชอบที่แคบหนูก็จะกลัวหนูก็กรีดจนจำได้ว่าฝั่งตรงข้ามอะค่ะเขาหันมามองเป็นเหมือนร้านข้าวต้มหรือร้านอาหารอะไรสักอย่างค่ะหันมามองแล้วเขาก็ยัดหนูเข้ารถพอเข้ารถเสร็จเขาก็ฟัดหนูแบบกอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาร์คใส่หน้าหนูแบบวาร์คใส่หน้าหนูอะค่ะแต่เป็นเสียงผู้ชายคือมันน่ากลัวค่ะก็แบบเมื่อไรมึงจะหยุดแล้วก็ทุบรถทุบทุกอย่างหนูเหมือนในรูปที่หนูส่งให้ค่ะว่านาฬิการถกับคอนโซลรถ
1: อันนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะนาฬิกามันหายไป
1: อ๋อเนี่ยอันนี้รถใครรถหนูเหรอ
0: รถหนูค่ะเป็นรถที่คุณแม่ซื้อให้
1: ทุบจนนาฬิกาพังแตกหมด
2: นาฬิกากระเด็นเข้าไปข้างในเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เอ้ยมันต่อยหรือมันทำอะไรอ่ะ
0: ต่อยอย่างเงี้ยค่ะต่อยเข้าไป
1: หลายๆนาฬิกาหลุดเข้าไปข้างในเลยนะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ตายแล้วพระเบอะข้างบนนั้น
2: พระไปตั้งแต่ตอนมันวากแล้ว
1: เออโอ้โหตายแล้วอันนี้เขาเป็นตำรวจยังตอนเนี้ยไอ้ตอนที่เราเขาทำร้ายเราเนี่ยอันเนี้ย
0: เขาเป็นนักเรียนใน10แล้วค่ะ
1: ตอนนั้นเป็นนักเรียนใน10แล้วหลังจากนั้นเนี่ยความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมลูก
0: ใช่ค่ะ
1: แต่มันจริงหรือเปล่าที่หนูเองให้ข้อมูลกับทางพิจารณากิจไว้ว่าทุกครั้งที่มันมีอาการทะเลาะเบาะแว้งหรือทะเลาะอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีสัมพันธ์กับเรา
0: อาจจะมีบางครั้งที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างคลิปที่พี่หนุ่มเอาออกรายการเมื่อกี้อะค่ะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็มีเพศสัมพันธ์กับหนูค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะคุณผู้ชมคือฟังให้เธอเล่าแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออแบบเธอทำไมเล่าอาจจะน้ำเสียอาจจะเนิบๆคือเธอเองเนี่ยเป็นซึมเศร้านะครับแล้วก็โดนกระทำแบบนี้หนีตายคุณผู้ชมเพราะสุดท้ายเนี่ยเธอถูกบังคับให้มีสัมพันธ์แล้วพี่ขอโทษนะลูกพี่ขอโทษนะตามข้อมูลนะลูกเธอโดนกัดทั่วร่างกายนะครับกัดทั่วร่างกายคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่อยากพูดเดี๋ยวอยากให้เธอมาเล่าเองดีกว่าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาแล้วคุณผู้ชมครับสักครู่เดี๋ยวครับเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: ไม่มีที่ไหนสอนการเป็นแม่ครั้งแรกทุกวันของลูกคือการเรียนรู้ของแม่
4: ขอบคุณนะคะแม่คนเก่งของหนู
3: ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูก
4: รักแม่นะคะ
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: โคลสอัพช็อต
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Faulty Be Care พร้อมเซรามายและไดนอซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
9: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง15สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
10: หนูเริ่มจะไม่สบายใจแล้วนะคะ
11: ไม่สบายใจเรื่องอะไรคะ
10: ก็คนทั้งโลกกำลังตกหลุมรักภรรยาของนีนี่คะนีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ
12: แม่เป็นทุกอย่างให้พี่หลังแต่สุดท้ายคนที่พี่รันเลือกมายืนข้างกลับไม่ใช่แม
13: ่ตอนนี้รันเขาไม่เอาคุณแล้ว
12: ถ้าพี่รันเขาจะปล่อยให้เมียรังแกแม่ก็ให้มันรู้ไป
14: เพื่อครอบครัวเพื่อเราสองคนเชียร
15: ์วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: สบายใจได้ไม่มีใครเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวพี่ง่ายๆหรอกนะเลิกคิดเรื่องไร้สาระแล้ว
18: ฉันกับปอนเป็นแฟนกันแล้วอ่ะ
17: แล้วคุณรู้เหรอว่าธุรกิจผมคืออะไรมันน่าสนใจตรงไหนแล้วคุณจะนำเสนอไง
18: แม่นะเอาเรื่องของปอนเนี่ยไปอวดเพื่อนด้วยนะน้าๆเขาก็เลย
15: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: าโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
2: ้อุ๊ยน่ารักมาก
3: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
4: Oh my god it's getting get inside now get inside
5: 12สิงหาคมนี้ฤดูร้อนสิ้นสุดลงที่ถนนโอ๊คมหาภัยสุดถนนโอ๊ควันพุธที่12สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
7: ยังเบื่อง
8: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่
9: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: สู่รายการโหนกระแสนะครับชมครับยังพูดคุยทางฝั่งของน้องพีเป็นผู้เสียหายนะครับหนีตายครับมาขอให้ท่านธนกิจเนี่ยช่วยเพราะว่าไปมีแฟนเป็นเขาเป็นตำรวจหรือยังปัจจุบัน
11: ยังครับยังถือว่ายังไม่จบการยังไม่จบการฝึก
10: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตำรวจเขาจะเสียหายแล้วทีมงานลองดูชื่อตอนกันหน่อยเขาไม่ใช่ตำรวจเขาเป็นนักเรียน
11: นักเรียน
10: นักเรียนใน10ตำรวจเขาไปขึ้นว่าเป็นตำรวจเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตำรวจ
11: ยังครับยัง
10: เพื่อความเป็นธรรมตำรวจเขานะ
11: ยังไม่จบยังน่าจะอีกสักเดือนนึงถึงจะจบ
10: เมื่อกี้เหลือไปเห็นพอดีว่าเขียนว่าอดีตว่าอดีตแฟนตำรวจ
11: ครับ
10: ไม่ใช่นะเป็นนักเรียนใน10ตำรวจ
11: เป็นแต่เพียงว่ามีพี่เขยเป็นตำรวจ
10: อ๋อเหรอ
11: ใช่ที่น้องเขากังวลใจก็เพราะว่าเขาก็กลัวเรื่องกรณีที่มีญาติมีอะไรเป็นตำรวจด้วย
10: เป็นญาติฝ่ายไหน
11: เป็นพี่เขย
10: พี่เขยแล้วตำแหน่งเป็นไงฮะ
11: เป็นพันตำรวจโทเป็นรองผู้กำกับ
10: เอาไปรองผู้กำก
11: ับอยู่แถวๆไปทางภาคเกตไปทางประจวบไปทางอะไรเนี้ยครับครับ
10: โอเคเขาก็เลยกลัว
12: แต่ที่ผมเช็คมาพรบตำรวจมาตรา55วรรค2เขาก็บอกไว้ว่าอยู่ในตำแหน่งพลตำรวจก็คือผู้ได้รับการคัดเลือกหรือเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกถือว่าเป็นพลตำรวจในพรบบอกอย่าง
10: เ
12: งี้ย
10: เป็นตำรวจแล้ว
12: ใช่ในกฎหมายบอกแบบนั้นก
10: ็
12: ต
10: ้
12: องไปดูอีกทีนึง
11: แต่ว่าแต่ถ้ายังไม่ได้จบหลักสูตรมาเนี่ยถือว่ายังไม่พ้นแต่เดี๋ยวนี้คือแต่ก่อนนู้นเนี่ยเวลาจบมาเป็นตำรวจเป็นพลตำรวจปัจจุบันเนี่ยคือจบออกมาปั๊บเนี่ยจะเป็นใน10ตำรวจเลย
10: ครับ
11: ครับยศเป็นใน10ตำรวจเลย
10: โอเคก็คือเขาจะเริ่มมีพฤติกรรมรุนแรงขึ้นเรื่อย
13: ๆ
10: ถูกไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เวลาเขาโมโหเนี่ยเรื่องมันเกิดจากอะไรฮะ
13: ก็ทะเลาะกันปกติเลยค่ะแต่จบด้วยทำร้ายร่างกายตลอด
10: เขาทำอะไรบ้างทำร้ายร่างกายขออภัยนะ
13: อย่างเช่นคลิปที่เปิดไปอะค่ะหนูนั่งคุยเรื่องถึงว่าคือทุนเดิมหนูขอพูดตรงๆเลยนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกคู่อะค่ะ
10: เขาเรื่องธรรมชาติของทุกคู่ยังไงลูกพี่ก็
13: เขาเป็นคนที่เศรษฐกิจไวค่ะแล้วหนู
10: อะไรนะ
13: เศรษฐกิจไวค่ะ
10: เขาทำธุระอย่างเงี้ยหรือลูกหรืออะไรเกิดไว้เข้าใจคือ
13: แบบมีเพศสัมพันธ์นะคะค่อนข้างที่จะไวแล้วมันก็เป็น
11: กระจอกไม่ทันกินน้ำ
10: เสร็จกินหลังเร็ว
13: หลัง
10: เร็วโอเคเข้าใจขออภัยด้วยนะ
13: แล้วก็เหมือนกับ
11: เรื่องนี้ไง
10: เข้าใจ
11: เลยใช่ไหม
10: เข้าใจ
13: เป็นมาตั้งแต่ปีก่อนก็อดทนมาแล้วก็คือหนูก็มีความต้องการเขาพูดตรงๆว่าคนเราเป็นแฟนกันนะคะแล้วรอเจอแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างน้อยทีนี้วันนั้นหนูก็เลยนั่งเปิดใจคุยกับเขาว่าแบบทำไมเธออ่ะชอบให้เราออรัลเซ็กซ์ให้เธอแต่เธอไม่ทำให้เราเลย
10: อันนี้หนูเล่าได้ใช่ไหมลูกมัน
11: เล่าไปแล้ว
10: มันจะไปกลายเป็นไปข่มขืนซ้ำไหมหรือไม่ใช่ไหมอันนี้เป็นแค่พฤติกรรมนะโอเคเอาเชิญ
13: หนูแค่อยากให้ลิงก์กับคลิปที่มันออกไป
10: โอเคเข้าใจเขายินดีที่จะพูดเองนะเชิญครับเชิญคร
13: ับเพราะว่าหนูมองว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตคู่ปัญหาชีวิตคู่ทั่วไปเลยค่ะหนูก็เลยถามเขาว่าทำไมเขาถึงไม่ทำหนูตอบบ้างหนูรู้สึกถึงความไม่แฟร์
10: ทำไมเอาเปรียบจังเลยถูกไ

0: เอาไปเอาเปรียบจังเลยทำไมเธอเสร็จก่อนล่ะแล้วไม่ต่อสักนิดล่ะฉันก็รออยู่อ่ะคุณตรงๆอ่ะทำไมอ่ะแล้วไงมันธรรมชาติอ่ะยังไงอ่ะ
1: เพราะว่าทุนเดิมเขาจะไม่มีการเล้าลมอะไรให้หนูมีอารมณ์อะไรเลยมาถึงเขาก็คือเป็นคนแบบใส่เลย
0: ซัดเลยซัดเลยเหมือนพายุโหมกระหน่ำโอ้ตายแล้ว
1: หนูก็เลยแค่ต้องการแบบความนุ่มนวลอะไรเงี้ยจากเขาบ้างก็เลยดีฟทอคคุยกับเขาแต่ปรากฏว่าเขาอ่ะเหมือนไม่รับฟังเราแบบว่าเบี่ยงไปเล่นอย่างอื่นตอนนั้นเหมือนนั่งเล่นสกูชี่อยู่ก็บีบแล้วก็ไปนั่งดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: บีบสกูชี่อะไร
1: หนูมีสกูชี่ของหนูแล้วเขาเอาไปเล่นเขาก็ไปนั่งบีบแบบว่าตอนที่หนูพูดอะเขาก็นั่งบีบอยู่ปลายเตียงแล้วทีเนี้ยเขาก็ไม่ตอบคำถามของหนู
2: โหจริงเลย
1: แล้วหนูก็เลยแบบมีความรู้สึกว่างอนหนูก็เลยไปจัดการความรู้สึกตัวเองคือไปขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำกับโทรศัพท์เครื่องนึงแล้วเขาก็เหมือนทักมาว่าแบบเป็นอะไรอีกแหละเหมือนแบบออกมาทีไรต้องหาเรื่องทะเลาะกันทุกทีเลยแบบทำไมเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็นั่นหนูก็เลยแบบว่าก็เรื่องแบบเนี้ยคนอื่นมันทำให้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นคู่กันที่ทำให้แล้วทำไมเธอถึงไม่ทำอะไรเงี้ยงั้นฉันก็ไม่ทำให้เธอก็คือเถียงกันอย่างเงี้ยละค่ะแล้วก็มีการด่าทอกันในแชทพอด่ากันไปกันมาหนู
0: ด่ากันในแชทยังไงลูก
1: ก็เหมือนเป็นคำหยาบอะค่ะ
3: คือนิดเดียวอธิบายความก็คือว่าเหมือนเขาเนี่ยมันเหมือนเบนซินกับดีเซลนะตอนเนี้ยทีนี้เบนซินไปแล้วแต่ดีเซลยังรออยู
0: ่
3: พอเขางอนหน่อยเขาก็เลยไปหลบตัวไว้ในห้องน้ำแล้วก็แชทไลน์คุยกันเนี่ย
0: คุย
3: ห้องน้ำ
0: อยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยนะ
1: แต่
0: คุณอยู่ในห้องน้ำเขาอยู่ข้างนอก
3: ใช่
0: แล้วคุณก็พิมพ์ด่ากัน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โอเค
1: แล้วหนูก็เลยตะโกนขึ้นมาแบบหุบปากแบบไม่ต้องส่งอะไรมาแล้วแบบเป็นคำหยาบนิดนึงค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเป็นอะไรอีกวะแล้วก็เดินเข้ามาแบบพังประตูเข้ามาแล้วก็ยกหนูตามในคลิปเลยค่ะก็สามารถเปิดคลิปอีกรอบหนึ่งได
0: ้ยินดีให้เปิดนะ
1: ค่ะ
0: อ่ะโอเคเปิดครับ
1: เพราะว่าตอนกัดอวัยวะเพศก
0: ็จะเขาตัดนี่ที่ตบเหรอฮะ
1: หนูกระแทกตรงแขนเขาค่ะเหมือนให้เขาหยุดนั่นหนูเลิกกับหนูไปหนูพูดอย่าง
0: อันนี้เขาทำอะไรหนูอ่ะ
1: เขากัดแขนค่ะ
0: กัดแขนเหรอลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วกัดหน้ากัดอะไรยังไงมีอีกไหม
1: กัดหน้านี่จะเป็นรอบที
3: ่รอยฟันเลยไหม
0: นี่อ้าวลุงผู้ชมถอย
3: กัดหน้า
0: ช้าๆหน่อยทีมงานขออนุญาตเป็นภาพใหญ่เลยนะเอาถอยดูนี่กัดหน้านะ
1: ค่ะ
0: นี่กัดหน้านะฮะดูเป็นรอยปากฟันอย่างเงี้ยนะหนูทนได้ยังไงลูกเมื่อวานนี้ไอ้น้องเอ๋ยก็โดนกัดแก้มไปคนหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้จมูก
1: นี่โดนอะไรเขาทำก็ไม่รู้ค่ะรวมๆกันหมดเลย
0: นี่กัดหน้ากัดจมูกเนี่ยนะอ่ะโอเคมีอีกไหมทีมงานเปิดสินี่หน้านะคอหนูก็โดนกัดนะลูก
1: ค่ะเป็นรอยมันจะเป็นรอยฟันตรงเนี้ยค่ะตรงกระดูก
0: ไอ้ นี่อะไรเนี่ยนี่อ๋อนี่ข้างคอ
3: ภาพนอน
0: ภาพนอนอยู่โอเคมีทีมงานเปิดมาที่มีเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอลูกนี่อะไรอะลูก
1: มันเป็นรอย
0: นี่ที่ไหนลูก
3: ไหลหัวไหล
0: ที่ไหลเหรอลูก
3: ที่ไหล
1: ค่ะ
0: เบลอซะกูงงหมดแล้วเนี่ย
3: ก็กัดทั่วตัวเลย
0: แล้วมีโอ้โหนี่ก็กัดนะเนี่ย
3: กัดที่แขน
0: นี่กัดแขนอีกนี่เป็น
1: อันนี้เป็นรอย

0: ล่าสุดวันที่21กรกฎาคมค่ะ
1: ครับโอ้แล้วก็ขออภัยนะกัดที่หน้าอกหน้าใจ
0: ก็มี
1: ก็กัดหน้าอกด้วย
2: อันนี้คือพี่ขออนุญาตครั้งแรกที่เขากัดใช่ไหมครับ
1: หรือกัดมาหลายครั้งแล้ว
0: หมายถึงว่าในรูปเหรอคะ
2: ใช่ครั้งแรกที่เขาก
0: ัดหน้าเป็นครั้งแรกค่ะ
2: คือเนี่ยจากภาพนี้ทั้งตัวคือพี่แค่บอกว่าน้องเล่าเรื่องมาเนี่ยพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่ผู้ชายพี่ว่าเขาคงกังวลและเขาสูญเสียความมั่นใจอันนี้แล้วก็นิสัยส่วนตัวพอเขาสูญเสียความมั่นใจเขาก็เลยคิดอาจจะทำประชดก็ได
1: ้กัดนี่เป็นการประชดหรือพี่ตุ๋ย
2: ใช่ผมรู้สึกคิดว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายเรื่องพวกอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยนะครับพี่สำหรับผมมองว่าผู้ชายจะสูญเสียความมั่นใจไม่ว่าจะอะไรกันแล้วคนที่เป็นคนรักกันพูดกัน
1: แต่ว่าจริงๆแต่เอาตรงๆนะคือฝ่ายหญิงเขาก็ไม่ได้ไปบอกฝ่ายชายว่าไอออนเองออนนี่ว่าไม่ถึงใจเลยเขาก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะพี่
2: แต่เขาพิมพ์ด่ากันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาคุยอะไร
0: ขนาดเขาเคยแบบแค่เสร็จเลยหนูก็ไม
1: ่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกใจเย็นลูกใจเย็นลูกเดี๋ยวลูก
2: แต่เรื่อง
0: หน
2: ู
0: ก็ไม่เคยว่าเขานะคะ
2: มันรักษาได้ไงแต่มันเป็นเรื่องที่น้องเขาพยายามพูดคุยกับคนที่อยู่ด้วยกันผมก็เลยมองว่าเป็นเรื่องของคนที่มนุษย์ที่ต้องมีคู่อะครับ
0: แล้วเข
2: า
0: ก็เพราะว่าเราไม่สามารถคุยกับคนอื่นได้ค่ะ
2: ไม่เคยครับพี่มีตะกัดเขา
1: ไม่คือทีนี้โทษที่ถามที่อ่านนิดนึงครับคือตัวน้องเองเนี่ยโดนกัดอย่างเงี้ยกี่ครั้งละ
0: โอ้ถ้านับเป็นครั้งหนูจำไม่ได้เลยอะค่ะแต่ว่าก็โดนบ่อยค่ะ
1: โดนบ่อยมาก
0: ถ้าตรงหน้าอกหนูอะจะเป็นรอยช้ำเป็นจ้ำๆเลยค่ะ
1: คือไอ้การกัดของเขาเนี่ยเคยถามไหมว่ากัดทำไมกัดเพื่ออะไร
0: หนูเคยถามแต่ไม่ได้รับคำตอบ
1: เขากัดตอนที่เขาโกรธแล้วกัดหรือกัดตอนมีสัมพันธ
0: ์ทั้งตอนมีสัมพันธ์แล้วก็ทั้งตอนโกรธค่ะ
3: โกรธก็กัด
0: ถ้าตอนมีเพศสัมพันธ์นะคะจะกัดหน้าอกหนูกัดตูด
1: อุ๊ยตาย
0: พูดได้ไหมคะกัดก้น
1: กัดตูดกัดตูดแล้วก็มันก็คือตะกัดตูดอ่ะกูเชิญกูจะบ้าเอายังไงต่อเรื่องมันโหดจริงนะเนี่ย
0: ก็หนูจะโดนกัดอย่างเงี้ยค่ะทั้งเวลาโกรธแล้วก็เวลามีเพศสัมพันธ์ค่ะ
2: แต่น้องต้องเข้าใจว่าเวลาผู้ร่วมรายการหรือว่ามีการอมยิ้มหรืออะไรเงี้ยน้องต้องเข้าใจว่าบางทีพวกเรานึกไม่ถึงว่าจะเกิดแบบ
1: นั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้น
2: ไม่ได้หมายความว่าจะไปซ้ำเติมนะคร
0: ับ ไม่เป็นไรค่ะหนูเข้าใจค่ะ
1: โอ้ยพี่ไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันกัดทั่วร่างกายมันกัดได้เหรอมัน
0: หนูเคยถามเขานะคะว่าเขาเป็นพวก BDSM ไหมแต่เขาก็บอกว่าไม่เขาก็เป็นแบบปกติ
3: คือกัดเป็นปกติเลยตอนเนี้ย
1: อะไรวะเนี่ย
3: คือเคสนี้ที่น่าเห็นใจเพราะว่าคือมันไม่ใช่คู่รักกันที่แบบเป็นปกติไงคือมันมีทั้งใช้ความรุนแรงกับการต้องกัดคือมันเคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็คือว่าบางที่ผมเคยเจอนะพี่หนุ่มนะคือต้องได้เลือดก่อนถึงจะมีอารมณ์แบบนี้ก็มี
2: ครับ
1: อ๋อโอเคเซ็นเซอร์บอกว่าอย่าลึกมากเดี๋ยวมันจะดูไม่เหมาะ
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเป็นไป
3: จะเป็นเลทเลย
1: ไม่ใช่ครับมันจะไปกระทำความรู้สึกเขาซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือเข้าใจได้นี่เข้าใจได้ว่าแต่ทีเนี้ยประเด็นคือมันก็แปลกๆนะพี่ตุ๋ยมันเดี๋ยวก่อนไอ้การกัดเนี่ยมันอาจจะเป็นรสนิยมเป็นรสนิยมของเขามันจะมีหลากหลายเอ้ามันอาจจะพูดลำบากตรงนี้เดี๋ยวไว้ในโซเชียลเดี๋ยวไปว่ากันพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนสตัวยาลอราทาดีลอริโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข

0: 31-31 สิงหาคมนี
1: ้จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้ที่คัดเฉพาะเมล็ดโรบัสต้าสายพันธุ์ดีหอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวนี่แหละโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวันหอมเข้มกลมกล่อมลงตัว
3: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: งานที่แกทำไว้มันยังไม่จบต่อให้แกตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับข้อมูลพวกนี
5: ้รู้ใช่ไหมว่าถ้าข้อมูลนี่อยู่ในมือคนเก่งๆแบบคุณคุณจะใช้ประโยชน์กับมันได้มากกว่าแค่เกมโปลิสจับขโมย
6: พี่โก้แกโทรมาทำไมตอนนี้ลิซ่ากับอังเปาโดนไอ้หนุ่ยจับตัวไปผมต้องการความช่วยเหลือ
7: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: พอพี่โก้หรือพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
10: กูให้โอกาสมึง
11: ทุกคนที่ตายพ่อยพิงจะต้องไม่ตายฟรี
10: มึงกับกูนะต้องเลยเห็นมันตายกับตา
7: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
14: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
13: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
15: หอมแรงฉุนไป
16: หอมละมุน
15: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
16: ลองเลย
15: ใหม่โอโมพลัสคอตตอนบลูม
17: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
18: รถเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลีคาโบนาร่าแบ็กแอนด์คราฟมีรถอะไรอีกอ่ะ
19: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
18: โอเค
20: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC KAUV Airy Moist Soft Serum SPF 50+ PA 4+ Vitaday Astaxanthin 6 มิลลิกรัม

กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็เอาตรงผมเองก็มาฟังเรื่องราวของน้องเขาสดๆเลยตอนนี้มันก็น่าตกใจนะฮะคือแล้วก็ต้องบอกเลยว่าก็น่าเห็นใจน้องเขาคือประเด็นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องขออภัยนะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกส่วนตัวนะครับหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ยเรื่องปัญญาอ่อนหรือเปล่าเรื่องอะไรอย่างงี้คือต้องบอกแบบนี้นะคุณผมต้องเข้าใจอย่างว่าบริบทของแต่ละมนุษย์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะความรู้สึกนึกคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันน้องคนนี้ก็เหมือนกันเขาไม่มีอะไรฮะการที่คุณต้องเข้าใจอย่างนะเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยคุณจะบอกว่าไม่สำคัญมันก็ไม่ได้การที่เราจะอยู่กับใครสักคนนึงมันก็ต้องมีการพูดคุยกันว่าเรื่องสัมพันธ์บนเตียงเนี่ยมันต้องเดินไปแบบไหนมันควรจะเป็นแบบไหนมันบอกกันได้บางคนขออภัยนี่ผมไม่ได้แบบพูดให้มันดูน่าเกลียดหรืออะไรนะบางคนอาจจะมีรสนิยมแบบนี้แล้วก็ทำไปเลยโดยที่ไม่ได้มีการบอกฝ่ายหญิงเขาบางทีฝ่ายหญิงเขาตกใจมันก็ต้องพูดกันก่อนว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะฉันเป็นคนแบบนี้นะ

0: นะผู้หญิงบางคนชอบแบบนี้มันก็ต้องคุยกับผู้ชายเหมือนกันว่าฉันชอบความละมุนแบบนี้นะฉันชอบแบบอย่างนี้นะฉันชอบความรุนแรงแบบนี้ฉันมันก็ต้องคุยกันมันเป็นรสนิยมของแต่ละบุคคลคนเรามันต่างพ่อต่างแม่ฮะมันถูกหรือไม่เหมือนกันรสนิยมต่างกันวันหนึ่งมาเจอกันเอาตรงๆน้ำหอมขวดเดียวคุณก็ไม่ได้ชอบทั้งของคนหรอกคนนี้ชอบกลิ่นนี้คนนี้ชอบกลิ่นนี้แต่วันหนึ่งต้องมาอยู่ร่วมกันก็ต้องบอกว่าฉันฉีดกลิ่นนี้อยู่นะเธอรับได้ไหมฉันก็ฉีดกลิ่นนี้นะเธอรับได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเธอรับได้ฉันฉีดนะเธอรับไม่ได้เดี๋ยวฉันเปลี่ยนไปยี่ห้ออื่นฉีดแบบนี้มันคือนี่คือเพศคือเขาเรียกอะไรรสนิยมของการมีชีวิตคู่ของการมีเพศสัมพันธ์น้องเขาไม่ได้ผิดแล้วก็ไม่ได้ดูปัญญาคนบ้าที่จะบอกว่าทำไมคุณถึงมีความสุขคนเดียวล่ะแต่ฉันไม่มีความสุขเลยน้องก็แค่ถามว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหมหรือคุณจะทำอย่างอื่นได้ไหมที่โอเคคุณเสร็จสมอารมณ์หวังไปแล้วแล้วคุณจะเพิ่มเติมให้ฉันหน่อยได้ไหมไม่ใช่คุณเสร็จแล้วคุณไปเลยอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่เขาถามแต่ฝ่ายชายรับไม่ได้กับคำถามเหล่านี้เหมือนบางคนก็กระแดกฟังไม่ได้นึกออกไหม
1: คร
0: ับ ซึ่งมันไม่ใช่นี่มันคือเรื่องที่มันต้องพูดอ่ะเอาตรงแบบลูกสาวผมเป็นผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องสอนผมก็ต้องพูดเรื่องของเพศสภาพเพศสัมพันธ์ต่างๆนานาผมก็ต้องสอนนะแต่ในขณะเดียวกันไอ้เรื่องเนี้ยผมว่าคุณก็ไม่ได้ผิดถ้าคุณจะถามผู้ชายสักคนว่าแล้วความสุขของฉันจะอยู่ตรงไหนล่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
0: แต่เขากลับไม่พอใจ
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีการทำร้ายร่างกาย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วหลังจากนั้นหนูทำยังไงลูกพอเขาทำร้ายร่างกายเสร็จหนูหนีออกมายังไงลูก
2: ก็หนูพยายามจะเก็บของออกกลับบ้านกลับกรุงเทพอะค่ะแต่เขาก็เหมือนกักขังนงเหนียวค่ะก็คือฉุดกระชากลากถูกันไม่ให้ออกจากห้องอะไรประมาณเนี้ยค่ะเอาหนูมากอดเหมือนมาขอโทษแล้วก็พยายามจะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่จริงๆมันมีในคลิปนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหลังจากนั้นมีใครส่งให้พี่หนุ่มหรือเปล่า
0: อะไร
2: เหมือนมันเป็นคลิปต่อจากที่เขากัดหนูอะค่ะ
0: มีไหมอ๋อยังไม่มีรูปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดให้อีกทีได้เดี๋ยวตอนไปช่วงหน้าเดี๋ยวเปิดให้
2: ก็เหมือนแบบ
1: มันมีทั้งหมด2คลิป
0: ครับ
2: เหมือนพยายามจะเข้ามาปลอบหนูแบบให้คุยกันดีๆแล้วก็แต่ตอนนั้นหนูรู้สึกไม่ไหวแล้วเขาก็แย่งโทรศัพท์หนูไปหนูบอกว่าหนูอยากโทรคุยกับ1323ก็คือจิตเวชอะค่ะที่เขาให้โทรปรึกษาฟรีตอนนั้นหนูก็เหมือนยังร้องไห้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็พยายามเข้ามากอดหนูแบบให้หนูหลับนะให้หนูนอนแต่ว่าไม่ให้หนูโทรคุยระบายแต่หนูว่าบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือหนูตอนนั้นก็เจ็บไปทั้งตัวแล้ว
2: ใช่ค่ะแล้วจิตใจเราก็แย่ด้วยว่าแบบทำเราไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อน
0: ครับคุณที่เล่นที่คุณโย
3: ค
0: ุณโยก็ช่วยดูแลเคสนี้น้องก็มาเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟัง
3: ก็คือเริ่มต้นนะคะน้องเขาก็ติดต่อมาทางที่ทีมธนกิจจิตอาสาค่ะแล้วก็เข้าไปดูปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยสภาพจิตใจน้องคือแบบแย่มากคือน้องเนี่ยเขามีซึมเศร้าเป็นทุมเดิมเป็นแพนิคอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากเขาเจอเหตุการณ์เนี่ยเขาก็แบบเป็นหนักกว่าเดิมเป็นขั้นรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะสิ่งนึงที่น้องเขาแบบอยากจะบอกกับสังคมค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่เขาโดนมาตลอดเนี่ยผู้ฝ่ายชายเนี่ยมักจะบอกเขาว่าการทำงานกดดันการเรียนกดดันแล้วก็เขาไม่รู้จะระบายอารมณ์นี้กับใครก็เลยต้องมาระบายกับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่หนูกลัวว่าแล้วถ้าวันนึงอ่ะหนูเลิกกับเขาไปแล้วอ่ะวันนึงเขาจะเอาพฤติกรรมเหล่านี้ไประบายกับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าจะเป็นคนในสังคมหรืออะไรก็ตามที่เขาสามารถทำได้หรือว่าถ้าเขาเป็นตำรวจจริงๆเนี่ยแล้วสุดท้ายผู้ต้องหาจะโดนแบบที่หนูโดนหรือเปล่า
0: ความรุนแรงแบบนี้คือเหมือนเขาดูเขาจะระงับได้หรอพี่ถ้าเขาเป็นตำรวจอ่ะ
1: นี่คือเป้าหมายสำคัญที่ว่าวันนี้มันเป็นเหมือนบทสรุปนะที่น้องเขาพยายามคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้นี่ขนาดเขาเป็นแค
0: ่แฟน
1: กันเขาเลยบอกว่ากลัวพฤติกรรมแบบนี้มันจะไปเกิดขึ้นกับประชาชน
2: เพราะว่าตอนเขามาพูดขอโทษหนูค่ะ เขาบอกว่าเขาขอโทษที่เขารุนแรงเพราะว่าเขากดดันหลายๆอย่างเหมือนกดดันทั้งการความสัมพันธ์ของหนูด้วยเรื่องเรียนด้วยเรื่องฝึกข้างในเพราะว่าฝึกตำรวจก็ต้องฝึกโหดฝึกหนักใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ หลายๆอย่างมันรวมในตัวเขารวมถึงเรื่องเงินด้วยเพราะว่าเงินเขาก็ไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบ่นเรื่องนี้กับหนูค่อนข้างบ่อยก็เลยอาจจะเป็นหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็หนูมาเจอกับเขาในเวอร์ชันนี้พอดีคือหนูไม่รู้ว่าแบบแต่ก่อนเขาคบกับใครมาแล้วโดนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้ประวัติมาคนนึงว่าเคยมีโดนทำร้ายร่างกายเหมือนกันใช่ค่ะ

0: จนต่อเลยครับเมื่อสักครู่
1: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะน้องก็บอกว่าพอหลังจากที่น้องเลิกแล้วอะค่ะเขาก็ยังพยายามติดต่อมาทุกวันนี้ก็คือยังติดต่อมาทางมูลนิธิก็เลยบอกว่างั้นเราอะไปแจ้งความก็เลยพาน้องเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันไว้
0: คือโดนคุกคามอยู่ตลอด
1: ใช่ค่ะแล้วก็พาน้องไปตรวจร่างกายที่แบบกรณีถูกข่มขืนเพราะว่าคือทุกครั้งที่เขาโมโหอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องจบด้วยการมีเพศสัมพันธ์ตลอดซึ่งน้องอ่ะไม่ได้เต็มใจแล้วก็จะใช้ความรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าอะไรจะแบบนิดๆหน่อยๆเขาก็จะใช้ความรุนแรงแบบต่อเนื่องตลอด
0: จะกัดจะตบจะตี
1: ค่ะ
0: ในระหว่างขออภัยระหว่างที่เขาก็ทำเราเขาก็ทำร้ายร่างกายเราไปด้วยถูกไหม
2: คือมันจะเป็นเหมือนทำร้ายร่างกายเสร็จแล้วเขามีอารมณ์ที่จะทำกับหนูอะค่ะตอนที่มีเพศสัมพันธ์อะไม่ได้ว่าทำร้ายร่างกายแล้วแต่ว่ามันเป็นเหตุที่เกิดหลังจากทะเลาะกันทุกครั้ง
0: คือทะเลาะกันตบตีเสร็จปุ๊บต้องจบตรงนี
2: ้คือเหมือนสักพักนึงอะค่ะก็จะเริ่มแบบขอมีอะไรด้วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมันเป็นรสนิยมหรือเปล่าแบบนี
3: ้น่าจะเป็นความต้องการของตัวเขาเองอาจจะส่วนหนึ่งไม่ใช่รสนิยมพี่มันเป็นตัวเขาเองว่าพอมีลักษณะนี้แล้วมันจะต้องจบแบบนี
2: ้อาจจะเป็นการปล่อยความเครียดไหมคะ
3: ใช่อย่างนั้น
4: คือจริงๆจากที่น้องเคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขนะไอ้ลักษณะแบบนี้มันเป็นจิตเวชอย่างนึงคือต้องซาดิสก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมแล้วพอเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วก็จะมาขอโทษด้วยการกอดแล้วเสร็จแล้วมันก็จะวนอย่างเงี้ยซ้ำไปซ้ำมาเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยในช่วงเวลาต้องบอกว่าเขาเรียกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยพอเขาน้องครบปีเดียวน
2: ะ
4: ครึ่งปีหลังเนี่ยคือเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกไงเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ทนไม่ไหวแล้วอะเพราะว่าถ้าผู้หญิงคนนึงที่จะต้องมีแบบนี้เนี่ยมันคือความเจ็บปวดนอกจากตัวเองก็ไม่ปลอดภัยจริงๆลึกๆเนี่ยน้องเองก็รู้สึกไม่ปลอดภัยในตัวเองอยู่แล้วว่าวันหนึ่งมันจะถูกเพิ่มทวีคูณของการใช้ความรุนแรงแบบนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้น้องถอยออกมา
2: ตอนแรกค่ะหนูไม่ต้องทานยาซึมเศร้าแล้วมาประมาณปีกว่าๆหนูก็อยู่มาได้แต่ว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้หนูต้องยอมไปหาหมอที่ขอนแก่นเริ่มการรักษาใหม
3: ่แต่น้องเขาดีนะครับเขารู้ตัวเขาเองเขาวิ่งเข้าไปหาการรักษาเข้าไปปรึกษาพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองตลอดเวลาอันนี้ดีมากๆเลยครับเพราะว่าทุกอย่างที่น้องทำเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาสังคมต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการเป็นคู่ชีวิตในเรื่องของปัญหาสุขภาพของตัวเองและการที่จะไปปรึกษาอันนี้ดีเป็นตัวอย่างที่ดีในแนวคิด
0: ครับ
3: ครับ
0: นะฮะ
1: คือน้องบอกว่าน้องเองอะค่ะทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยยานอนหลับอะค่ะคือพยายามกินยาจะได้แบบไม่ต้องรับรู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
2: คืออ๋ออันนี้หนูต้องขอโทษพี่สื่อมวลชนเมื่อเช้าด้วยที่รอหนูพอดีว่าหนูอะค่ะกินเมื่อคืนกินยานอนหลับไปแล้วก็กินตัวอื่นของซึมเศร้าไปอะค่ะแล้วมันทำให้คือหนูตื่นมานะคะตามเวลานัดเลยแต่หนูไม่สามารถแบบหนูเบอร์อะค่ะหนูก็เลยต้องขอโทษพี่สื่อมวลชนที่รอหนูด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะเพราะว่ามันเบอร์แบบทำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะ
0: เด
2: ี๋
0: ยวก
2: ่
0: อนนะเมื่อเช้านี่
4: คือ
0: พ
4: ี่
0: น
4: ั
0: ทยังไม่ได้สัมภาษณ์หรอ
4: เมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ทันได้ไปที่สำนักงานก็เลยเปลี่ยนแผนมาว่ามาที่พี่หนุ่มเลยเพราะว่าน้องเนี่ย
0: ไม่ตื่น
2: คือหนูตื่นแต่ว่า
1: เบอร์อยู่แต่ว่าแบบกินวิตามินอะไรเงี้ยค่ะบูทเอนเนอร์จี
2: ตอนที่พี่ทุกคนโทรไปหนูก็จะแบบเอื่อยแบบ
0: อ๋อรู้แล้วเมื่อเช้าที่รถโทรไปหาน้องเขาแล้วเขาบอกว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมที่รถบอกพี่เขาพูดไม่รู้เรื่องนะ
2: หนูต้องขอโทษจริงๆค่ะพี่ที่ให้รอค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจจะผิดเวลากับใครเลยค่ะ
0: โอเคไม่เป็นไรนะครับพักสักครู่คุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังพยายามติดต่อทางฝั่งคู่กรณีของคุณอยู่นะฮะได้เบอร์มาเรียบร้อยรับโทรศัพท์หน่อยนะครับจะได้มีการพูดคุยกันว่าจะเอายังไงเรื่องนี้ผมว่ามันหาทางออกได้อยู
3: ่ครับ
0: หาทางออกได้อยู่นะฮะที่สำคัญที่สุดคือผมก็ไม่อยากให้คุณเองเนี่ยเสียอนาคต
3: ครับ
0: เพราะคุณกำลังจะเป็นตำรวจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรอะไรเงี้ยลงมาคุยกันก่อน
3: ครับ
0: ว่าจะเอายังไงไม่งั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเขาไปดำเนินการเนี่ยอนาคตการเป็นตำรวจนี่มันวูบนะพี
4: ่ก็มีโอกาสที่จะถูกพิจารณาได้เพราะว่าเขาก็ใกล้จบการศึกษาแล้วเหมือนกันแต่ว่าจริงๆคู่ขนานกันไปนะผมว่าณขณะนี้เนี่ยลองไปหาหมอคู่กันไปด้วยก็ดีนะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
0: แปลกคืออันดับแรกคือผู้ชาย

0: ชายคนนี้เป็นคนที่ถ้าทะเลาะกันมีการตบตีกันเสร็จปุ๊บต้องจบด้วยการที่มีสัมพันธ์ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก่อนนะสองเป็นคนชอบเวลามีสัมพันธ์ชอบกันกัด
1: ชอบกัด
0: ชอบกัดนะฮะชอบกัดแล้วก็ผู้หญิงก็ทนไม่ได้แล้วก็รับไม่ได้กับคำปรึกษาของคู่ชีวิตนะเอ้าพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวพยายามต่อสายหาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อนะครับช่วงนี้นะครับพบกับคุณธัญญานะครับกับครีมอาบน้ำมาดามฟินนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับในช่องทางโซเชียลครับสักครู่เดียวครับวันนี้นะครับพบกับคุณธัญญาครับสวัสดีค่ะ
2: วันนี้
0: หอมมาแต่ไกล
2: ใช่ค่ะกลิ่นหอมคือต้องบอกว่าทุกคนนะคะเวลาก่อนออกจากบ้านเราต้องทำอะไรต้องอาบน้ำอาบน้ำเนี่ยวิธีการเลือกเจลหรือครีมอาบน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะคือต้องกลิ่นหอมแล้วก็ต้องได้คุณภาพดีด้วยนะคะซึ่งทางมาดามฟินเนี่ยเขาก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วตั้งแต่น้ำหอมนะคะเป็นรุ่นคลาสสิกก็จะมีรุ่นฟินอินเลิฟฟินอินแบล็กนะคะฟินอินเลิฟก็คือสีแดงนะคะสีแดงเนี่ยจะให้ความหวานให้ความรู้สึกแบบอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะส่วนสีดำเนี่ยก็จะเป็นฟินอินแบล็กนะคะก็จะให้ความรู้สึกมีเสน่ห์น่าค้นหาจากน้ำหอมดังมากตอนนี้มาที่ครีมอาบน้ำค่ะเป็นขวดใหญ่แบบนี้เลยนะคะ2กลิ่นฟินอินเลิฟแล้วก็ฟินอินแบล็กนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวสีแดงเนี่ยเวลาที่เราอาบน้ำไปเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกหวานรู้สึกเหมือนที่เราเดินอยู่ในสวนลาเวนเดอร์อย่างที่เนี่ยบอกไปนะคะแล้วก็ตัวฟินอินแบล็กเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกน่าค้นหาน่าหลงไหลนะคะตัวนี้จะมีความเซ็กซี่บนอยู่เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งทั้ง2ขวดเนี้ยเขาก็จะมีวิตามิน B3 นะคะแล้วก็วิตามิน B5 อยู่ในนี้ด้วยนะคะตัวเนี้ยจะช่วยทำให้ผิวเราอะมีความนุ่มลื่นกระจ่างใสนะคะแล้วก็หอมติดผิวหอมติดทนนานเวลาที่เราไปไหนมาไหนอะบางคนไม่ชอบฉีดน้ำหอมน้ำหอมเนี่ยจะช่วยให้เราอะเพิ่มความมั่นใจก็คือบุคลิกภาพในเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าค้นหาน่าหลงใหลถูกต้องไหมคะแต่บางคนแพ้น้ำหอมแล้วก็ไม่ชอบฉีดน้ำหอมเราเปลี่ยนจากน้ำหอมเนี่ยมาเลือกสบู่อาบน้ำที่มันแบบมีกลิ่นหอมแบบนี้ได้เลยนะคะของมาดามฟินอย่างที่บอกไปก็คือฟินอินเลิฟและฟินอินแบล็กค่ะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะกับนี่เลยครีมอาบน้ำของมาดามฟินนะคะวันนี้คุณจะได้รับนะคะ4ขวดใหญ่ก็คือได้ดำ2แดง2ราคาพิเศษเลยวันนี้นะคะจ่ายเพียง555บาทเท่านั้นนะคะโทรที่02-114-6466นะคะหรือว่า LINE @finn9คือต้องบอกว่าความมั่นใจของคนเราเวลาที่เราออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอาบน้ำแล้วเราใช้ครีมอาบน้ำที่มันมีกลิ่นหอมทำให้เรารู้สึกมั่นใจคนที่อยู่ข้างๆหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือแม้กระทั่งคนที่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือแม้กระทั่งแฟนสามีภรรยามันก็จะรู้สึกน่าค้นหา
0: ไล่ให้ไปไหนก็ไม่ยอมไป
2: ถูกค่ะ
0: ต้องอยู่กับเราเพราะติดกลิ่น
2: ใช่ติดกลิ่นค่ะกลิ่นนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะอย่างที่เนี้ยบอกไปเพราะบางคนเนี้ยเขาไม่ชอบฉีดน้ำหอมพอไม่ชอบฉีดเนี่ยบางทีเนี่ยเหงื่อออกไปเจอแดดร้อนพอเหงื่อออกมีกลิ่นเปรี้ยวมีกลิ่นแบบไม่พึงประสงค์อะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลือกครีมอาบน้ำที่มันช่วยดูแลในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของการลดแบคทีเรียหรือว่าในเรื่องของการดูแลผิวพรรณเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของผิวเราดีมากๆเลยวันนี้ค่ะ2ตัวนี้2กลิ่นนี้นะคะของมาดามฟินหอมมากๆเลยกับโปรวันนี้ที่คุณจะได้รับ4ขวดใหญ่นะคะจะได้สีแดงไป2สีดำไป2นะคะในราคาพิเศษสุดๆนะคะเพียง555บาทเท่านั้นนะคะสามารถแอดไลน์ที่@finn9นะคะกับโปรวันนี้นะคะ4ขวดใหญ่จากมาดามฟินแดง2ดำ2ในราคาเพียง555บาทโทรที่02-114-6466หรือ LINE @finn9 ค่ะรีบๆจัดกันเลยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะพี่หนุ่มมิจฉาชีพเยอะมากค่ะถ้าเกิดว่าใครจะโอนเงินไปที่มาดามฟินนะคะเขาจะมีแต่ชื่อบริษัทบจก.มาดามฟินไม่มีชื่อบุคคลจะนางสาวจะนายไม่มีนะคะมาดามฟินเท่านั้นค่ะ
0: โอเคนะครับด่วนตอนนี้เลยนะครับ555บาทนะฮะได้4ขวดเฉลี่ยตกขวดนึงเนี่ยประมาณสัก100นิดๆเอง
2: ถูกต้องค่ะ
0: นะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เวลาหมดคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: โบ๊ทครับ
1: ใช่กับรายการบางกอกกระซิบก็ติดกระซิบครับตอนนี้พวกเรา3คนยังอยู่ในงานเกิลครับ2026ต้องบอกว่าเชียร์มันสุดๆนะวันนี้พร้อมแล้วไปสัมภาษณ์กันเลยครับ
2: ปีนี้ถ้วยอาจจะยังไม่ใช่ของทีมมิ้นเตี๋ยวเรือปรุงจัดนะแต่ไม่เป็นไรปีหน้าค่อยกลับมาทวงบัลลังก์ใหม
3: ่สวัสดีค่ะ
4: พวกเราสี
5: มิ้นเตี๋ยวเรือปรุงจัด
3: ปรุงจัดหน้าแต่ละคนนี่โขกกันมานานไหมคะ
6: มาไม่ได
7: ้แต่งไม่ได้แต่งไอ้พวกอะไรเดสดูดอนรี่ไ
3: อกีฬาอะไรที่เราเล่นชนะแน่นอน
8: เตะบอล
9: บอส
10: เล่นไปเล่นขอเต้นไปเลย
11: ไปกีฬาแล้วกัน
3: เฮ้ย
11: ว่ายน้ำเหรอ
3: แล้วหนูคิดว่ากีฬาอะไรที่ทำให้ทีมชนะ
12: ยังไงเซ๊ะอ่ะอันนี้เรียก
13: คิดว่าแชร์บอล
3: มีกระซิบ
14: เฮ้ยขอท่าเปิดตัวก่อนได้ไหมมันจะต้องแบบเปิดตัวข่มขู
3: ่ลงสนามลงสนาม3 2 1อ่ะเฮ้ยไปอ่ะพาน้องพายเออเฮ้ยเ
15: ฮ้ยห้ามเขาหน่อยเหรอ
16: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัปเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
17: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
18: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
17: สสว.ปลดล็อก SME
19: เดี๋ยวซีนต่อไป
8: กลิ่นปากหมาหาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
0: ใจไม่ยอมพา
10: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
6: วันอังคาร
10: ไปไหน
7: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้
2: วางกลยุทธ์สุดดิบดีละไหนถึงแพ้ได้ละจ๊ะกัปตันจีน่าก
3: ัปตันถามมีการวางแผนยังไงบ้างให้ทีมเราไปสู่เส้นชัย
2: ระดับกัปตันทีมแล้วเนี่ยจะวางแผนอย่างแยบยล
3: ไม่ค่ะก็อยู่นี
2: ่เลือกคนที่เก่งกีฬาไปลงแข่งเท่านั้น
3: ส่วนคนที่แต่งหน้าเก่ง
2: ก็นั่งคิดเอา
14: แล้วอย่างพายเก่งกีฬาอะไร
2: ทุกกีฬา
14: เฮ้ย
2: กีฬาไม่มีพาย
3: คุณพายสมมติว่าคุณเหนื่อยมากหน้าแรกที่ลอยมาที่ทำให้คุณหายเหนื่อย
14: แต่ละคนก็จะตอบไม่เหมือนกันไงพี่ก๊อฟไปบ่อยพี่ก๊อฟไปบ่อย
1: น้องกระซิบบอกว่าเจมมาว้า
3: วว่าแต่คุณเถอะเวลาเล่นกีฬาเหนื่อยเหนื่อยคุณจะคิดถึงหน้าใครคะ
1: ลิงลิง
3: กระซิบ
1: ว่าถ้าเหนื่อยนึกถึง
18: แม่ก้อย
11: ไม่แต่เมื่อกี้ได้ยินความในใจเขาบอกลิงลิง
14: ไม่เมื่อกี้ได้ยินเสียง
3: คิดถึงน้องลิงลิงคอคอเหรอคะ
20: น้องลิงลิง
14: ยังเหลือคนนึงคิดถึงใครครับ
21: คิดถึงน้ำค
14: ่
21: ะ
14: ตอนนี้ก็คนกินน้ำ
3: คุณจีน่าล่ะครับ
22: คิดถึงบ้านค่ะ
23: เป็นเด็กติดบ้าน
3: ถามก่อนว่าเกิร์ลครับนี่ให้อะไรกับพวกคุณครับปีนี้เป็นปีที่สองแล้ว
24: คือเกิร์ลครับเนี่ยมันเป็นงานกีฬาขนาดย่อมลงมาจากงานบอลแต่รอบนี้คือมาเป็นทีมสาวๆมันเป็นฟิลกระชับมิตรว่าปกติเวลางานบอลเนี่ยเราจะเจอกันทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่รอบนี้ผู้หญิงเขาจะเมาแฟตกันเองมันกระชับมิตรแน่นอน
3: แสดงว่าจำชื่อได้ทุกคนเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งชื่ออะไรบ้างคะไล่เรียงนิดนึง
24: ก็อยู่เนี่ยเหมือนปลาทองตำสั้น
3: ปลาทองร้องไงคะ
14: พ่อ
3: บอกพ่อ
24: เฮ้ยพาคนละสายพันธุ์กันเป็นกีฬากระชับมิตรแล้วก็ได้มาร่วมสนุกกับแฟนๆด้วยแฟนๆที่ดูไลฟ์อยู่ทางบ้าน
3: เลยไหนกล้องอยู่ทางไหนวะ
24: กีฬาแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย
14: ๆฝั่งนี้บ้างดีกว่า
25: เกิร์ลครับให้ปวดกล้ามเนื้อกับเรา
26: ปวดตรงนี้แล้วก็ปวดตรงนี
25: ้แล้วก็
26: ปวดตรงนี
25: ้ที่สำคัญคือให้ความสุขกับคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
3: สนุกสนานมากนะครับแล้วก็จะมีปีต่อๆไปด้วยก็มีไปจน670เลยนี่ครั้งที่2แล้ว
24: เดี๋ยวนะ670คืออายุนักแสดง
3: ยังไหวอยู
25: ่670 70อาจจะเป็นการแข่งหมากรุกอะไร
24: ไปตองใช่มั้ย
3: ถูกแล้ววันนี้ขอบคุณครับ
2: พ รุ่งนี้แท็กทีมทั้ง2สีล่ะมาม่วนจอยกันต่อตอนสุดท้ายแล้ว

0: ้นไป
1: แม่คือดินหนักแน่นเป็นแผ่นพื้นแม่คือน้ำรินรื่นชื่นสมัยแม่คือลมโบกหวังกำลังใจแม่คือไฟสว่างขวัญ นิรันดร์เทินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันพิษณุโลก
3: พบกับตำนานความอร่อย
2: 7-13 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: ปากเหม็นแน
5: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันพิษณุโลก
3: พบกับตำนานความอร่อย
2: 7-13 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันพิษณุโลก
3: พบกับตำนานความอร่อย
2: 7-13 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
8: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
9: สวัสดีครับ
8: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
10: ครัวคุณต่อย
11: มาแล้วจ้าม
8: าแล้วนะครับและที่แน่ๆเลยนะท่านผู้ชมครับครัวคุณต่อย
10: ยกครับ
8: เราอยู่กันที่เซ็นทรัลพิษณุโลกนะครับเหลืออีกไม่กี่วันนะครับแต่เรายังปักหลักอยู่ที่ลานกิจกรรมชั้น1นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13สิงหาคมเลยครับ
12: วันที่13คือวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยากเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องไปกันนะครับมันเหลืออีกจิตเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไปกันอีกปีนึงกว่าจะได้เจอกันอีกครั้งนะครับแล้วเราก็รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดไปมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วนะครับตั้งใจเลยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่มันแบบว่ามันก็ตลกอ
3: าจจะเป็นสาระน่ารู้เล็กๆน้อยที่คนทําครัวดีกว่า
12: คือมันแล้วแต่ว่าคนที่เอาเรื่องนี้มาก็ต้องเป็นนักคิดเพราะว่าเรามองอะไรสักอย่างแล้วเราก็คิดเยอะๆเราก็จะได้วิธีการขึ้นมาหนังยางเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จัก
3: อะไร
12: หนังยาง
3: หนังยางวง
12: หนังติ๊กก็ได้ยางวงก็ได้นะครับ
3: หนังยาง
8: รัดแกง
12: ขอบใจมากนะจริงๆตอนนี้เวลาเราเห็นอย่างเงี้ยท่านเป็นบ้างหรือเปล่าพอเราเอาออกจากแกงเสร็จแล้วเราเสียดายอ่ะ
8: ใช่
3: เป็น
12: ผมเป็นเมียผมยังบอกผมเลยบอกว่าเป็นอะไรอ่ะ
3: จะเก็บทำไม
12: เออจะเก็บทำไมผมแล้วผมนะแกะเขาไม่ค่อยจะเป็นกว่าจะแกะได้ผมอย่างงู้นอย่างนี้เขาบอกวิธีแกะไม่ใช่อย่างงู้นอย่างนี้แต่ตอนนี้พอแกะเสร็จแล้วสิอันนี้สำคัญมากเอาไปเก็บที่ไหนยังไงอ่ะ
8: ผมหัวก๊อกเลย
12: เหรออ่ะคุณหัวก๊อกคุณอะไร
3: ของหนูมีกระป๋องหอมกระป๋องกระเทียมอย่างนั้นเลย
12: เขาก็จะเก็บอย่างนั้นแล้วแต่คนแต่วันนี้จะเป็นวิธีเก็บหนังยางแบบนักคิดเขาบอก
8: ครับผมหนังยางหรือว่ายางรัดแกะ

0: นะครับเป็นของติดครัวเลยนะคุณผู้ชมว่าแบบใช้ซ้ำที่ทุกบ้านหลายๆบ้านเนี่ยจะเก็บหนังยางไว้ที่แบบบ้านผมเนี่ยหัวก๊อกน้ำบ้างหรือว่าใส่กระปุกแบบพี่โก้บ้างเนี่ยครับเมื่อนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งจะเกิดปัญหาคือยางยืดเนี่ยมันเป็นยางเหนียวๆแล้วมันขาดง่ายเลยคุณผู้ชมหรือบางครั้งมันก็ติดเป็นก้อนใช้งานไม่ได
1: ้ขอโทษนะคุณเก็บนานกี่ปีนะกว่าจะยืด
0: โอ้มันซ้อนอยู่ตลอดเลยครับ
1: คุณเป็นเล่นนะโอ้ยบ้านเขาใช้ยางกระจอกครับผมไม่เป็นนะต่อ
0: ไม่เป็นเลยครับ
1: ไม่เป็น
0: คือสาเหตุเนี่ยที่ยางเหล่านี้มันเสื่อมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าหนังยางเนี่ยเขาทำมาจากน้ำยางธรรมชาตินะครับซึ่งไวต่อความร้อนจัด
1: นั่นไง
0: ความร้อนจัดหมายถึงว่าอุณหภูมิที่เกิน40องศาขึ้นไปผมไว้ก๊อกมันอยู่ใกล้หน้าต่างก
1: ็นี่เรียบร้อยแล้วบางทีก๊อกน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็นเรียบร้อย
0: ครับถ้าเราวางไว้ใกล้เตาไฟหรือว่าหน้าต่างที่แดดส่องเนี่ยครับหรือในกล่องทึบที่อบความร้อนเนี่ยโพลิเมอร์ในยางมันจะเกิดปฏิกิริยาครับทำให้ยางเนี่ยละลายเหนียวหรือว่าเปราะง่ายนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้ำมันน้ำแกงเนี่ยครับคราบอาหารเนี่ยยังสามารถกัดกร่อนเนื้อยางได้โดยตรงเลยนะคุณผู้ชมส่วนการเอาหนังยางไปมัดสิ่งของทิ้งไว้แน่นๆนานๆหรือขึงไว้กับขวดเนี้ยจะทำให้ยางมันสูญเสียความยืดหยุ่นในตัวของเขาเองนะครับอย่างถาวรเลยหนังยางเหล่านี้สามารถเก็บไว้ใช้ซ้ำได้หากรู้วิธีดูแลและจัดเก็บอย่างถูกต้อง
2: ยังไง
1: ยังไงอ่ะ
0: ขั้นตอนแรกนะครับพอคุณได้มาคุณควรล้างคราบมันของหนังยางที่เก็บมาใช้ซ้ำเนี่ยให้สะอาดด้วยการล้างกับน้ำสะอาดครับแบบที่พี่โก้ทำ
1: นี่เลยครับ
0: ผสมกับน้ำยาล้างจานนะครับแล้วก็ขยำครับขยำเบาๆเพื่อล้างคราบสกปรกคราบน้ำมันหรือว่าคราบแกงออกให้หมดแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งการเก็บน้ำยา
1: ค่าน้ำยาล้างจานก็ประมาณ 84,000 บาทครับ
0: แล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกรอบหน
1: ึ่
0: ง
1: เนี่ย
0: เวลาการเก็บหนังยางนะครับทั้งที่ยังสกปรกนอกจากว่ายางมันจะเปื่อยไวและยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคด้วย
1: นี่สำคัญ
0: เพราะว่ามันไปปนเปื้อนกับถุงอาหารที่เราจะนำมารัดต่อครับหนังยางที่ล้างสะอาดแล้วเนี่ยให้นำไปซับด้วยผ้าหรือผึ่งลมจนแห้งสนิทนะห้ามนำไปตากแดดจัดๆเด็ดขาดเพราะว่าความร้อนและรังสี UV จะทำให้หนังยางเนี่ยมันกรอบทันทีเมื่อยางแห้งดีแล้วครับให้ใส่ลงในกระปุกใส่ลงในกระปุกแล้วก็โรยแป้งลงไปใช้ได้ทั้งแป้งทาตัวแป้งมันหรือแป้งทำอาหารได้หมดเลยนะครับ
1: สมมติว่าในแห้งนะใช่ไหมเรามาใส่กระปุกนี
0: ้ใส่กระปุกปุ๊บแล้วก็โรยแป้งนะครับพอโรยแป้งจากนั้นเนี่ยเขย่าหรือว่าคลุกเคล้าเนี่ยให้แป้งมัน
1: ไม่ใช่ครับโรยที่นี่โรยนี
0: ่ให้แป้งมันก่อนที่ผิวหนังยางบางๆทั่วกันหมดนะครับแล้วก็สะบัดแป้งส่วนเกินออกครับนี่ดูพี่โก้เขย่าน
1: ี่นี่นี
0: ่ฟาบแป้งเนี่ยจะช่วยดูดซับความชื้นและช่วยถนอมเนื้อยางเวลาเจออากาศร้อน
1: พอเสร็จเรียบร้อย
2: เนี่ยอย่างเงี้ยเรา
0: แล้วพอมาใช้
2: ไม่ใช่อันนี้หนูทำให้ดูว่าหนูอย่างงี้ปุ๊บแล้วเราก็สะบัดออกแล้วก็เก็บอย่าง
1: เงี้ยเอามาอีกทีนึงด้วย
2: ใช่
1: จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ80ชั่วโมงกว่าจะทำเสร็จนะฮะ
0: คือการจัดเก็บที่ถูกต้องเนี่ยให้เก็บแบบหลวมๆไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดอย่าแน่นเกินไปและห้ามเก็บในสภาพยางที่ถูกยืดตึงหรืออย่าวางไว้เป็นแบบนี้ถูกต้องนะครับห้ามวางไว้ใกล้เตาไฟใกล้ไมโครเวฟหลังตู้เย็นหรือว่าเครื่องจักรที่มีมอเตอร์นะครับที่ปล่อยอากาศโอโซนทำลายเนื้อยางเด็ดขาด
1: มอเตอร์นี่เลยมอเตอร์นี่หลายวันแล้วหลายวันแล้ว
2: ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวหนูเล่นมายากลหนังยางห้าดู
1: ท่านผู้ชมครับเวลารายการเรา
2: อย่างดูนะอันเนี้ยมันขัดกันอยู่ใช่ไหมฮะฝั่งนี้ออกไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ฝั่งนี้ออกไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ตรงกลางก็ออกไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ดูฮะ
1: ท่านผู้ชมเห็นกับตาเลยนะฮะท่านเห็นกับตาเลยนะครับ
0: เฮ้ย
1: อาจารย์โก
2: ้นี
1: ่พอแล้ว
2: ความไวไอ้ไอ้ความไวอันนี้คือยางใช่ไหมฮะหนูทำอย่างนี้นานนะหนูจะให้ยางเนี่ยสลับนิ้วหนึ่งสอง
0: เฮ้ยทำไงอ่ะ
1: ไม่อ
0: ย
1: ากเชียร์อันแรกอันดีอยู่แล้วอันหลังหน้าด้านหน่อยนะอันหลังหน้าด้านหน่อยนะอย่าพลาดนะครับครัวคุณต่อยยกทัพนะฮะไม่กี่วันจริงๆแล้ววันที่13เป็นวันสุดท้ายแล้วพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับปลากระพงยำสมุนไพรสดครับปลากระพงถ้าสดอย่างเดียวไม่พอไซส์ต้องไม่เกิน8ขีด
2: มันได้รสชาติของวัตถุดิบที่เขาใส่ไปอ่ะ
0: อร่อยมาก
1: รีบกินซะก่อนนะเดี๋ยวคุณอ้อแย่งกินเขาพูดจริงๆเขา

0: X-Force Mitsubishi X-Force HEV
1: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
2: อร่อยที
3: ่ทำถึง
4: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยสุด
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลพิษณุโลก
6: พบกับตำนานความอร่อย
5: 7-13 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลพิษณุโลก
6: พบกับตำนานความอร่อย
5: 7-13 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
5: ์ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลพิษณุโลก
6: พบกับตำนานความอร่อย
5: 7-13 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
13: Blue Scope Sec

0: ถึงอนาคต
1: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
2: คิดให้ดี
0: คิดเผื่ออนาคตด้วย
2: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
0: เลือก Metal Sheet Blue Scope Sack สบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
3: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมาจิกคลีน
4: เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
5: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
6: ครับ
5: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าตำตลบอบอวนบางนานี
6: ่โอ้โห
5: เขาตำกันยังไงไม่รู้นะแต่ตำตลบอบอวน
6: เอาว่าตอนนี้มันตลบอบอวนตรงหน้าผมมากเลยกลิ่นมันแบบโอ้โห
5: ใช่
6: จะอีสานหรือจะอะไรไม่รู้มัน
5: ได้ใจใช่ไหม
6: ครับ
5: แต่ที่แน่ๆวันนี้เมนูที่จะมาสอนก็เป็นปลากระพงยำสมุนไพรสด
6: ครับ
5: นะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณจารุกรมาสวัสดิ์จากร้านตำตลบอบอวนบางนาครับ
7: ครับ
5: สวัสดีครับ
7: สว
5: ัสดีค่ะ
7: น
5: กยืนตรงนี้เลยนะคะนกขาตำตลบอบอวนบางนานี่อยู่ตรงไหนคะ
7: อยู่ถนนบางนาตราดนะคะกม11ขาเข้าค่ะก็คือขึ้นสะพานกับรถที่กิ่งแก้วนะคะจะผ่านมาร์เก็ตวิลเลจนะคะ
5: ครับ
7: แล้วก็ประมาณ1กิโลครึ่งร้านจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะ
5: ร้านเราขายอะไรครับ
7: ขายเน้นเลยเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารอีสานรสแซ่บนะคะแล้วก็บวกด้วยอาหารไทยรสอร่อย
5: สองอย่าง
7: ด้วยกันค่ะ
5: นะครับแล้วจริงๆอย่างวันนี้มานี่ก็เป็นอาหารเรียกว่าอาหารไทยแต่เป็นอาหารทะเลก็อย่างว่านะบางนาก็ใกล้แล้วนะทางเส้นนั้นนะ
6: ใช่
5: ไหม
6: เพราะได้วัตถุดิบแน่เลยปลากระพงน้ำ
1: ปลากระพงนะ
5: แต่ดีปลากระพงนะปลากระพงนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้เมนูที่มาสอนคือปลากระพงยำสมุนไพรสดเดี๋ยวถามนิดนึงก่อนนะครับทำไมมาทำร้านอาหาร
7: ของเฮียบอยนะคะต้นกำเนิดแล้วก็คือเฮียบอยเนี่ยเขา
5: เฮียบอยเป็นใครครับ
7: เฮียบอยก็คือเจ้าของร้านตัวจริงค่ะ
5: แล้วเขาเป็นใครคร
7: ับ เขาเป็นสามีค่ะ
5: อุ้ยทายอายนะครับเป็นผู้หญิงน่ารักมากอายนะฮะจะบอกเขาเป็นสามีทำไมเฮียบอยเขาทำไม
7: ไปโดนหลอกมาให้ทำ
5: ชอบมากเลยอันนี้ตลกมากเลยเล่าเดี๋ยว
7: ก็คือก็ชอบทานอยู่แล้วคือเดิมทางที่บ้านนะคะ
5: จ
7: ะ
5: ทำอาหาร
7: ทำอู่ซ่อมรถยนต์ก่อน
5: อ
1: ๋อ
7: แล้วก็เฮียเขาก็ชอบนั่งทานนะคะ
5: พอไปทานแล้วไปหลอกไงเอามาถึงมาหลอกใครเอาหลอกเลย
7: เขาก็บอกว่าอยากทำร้านอาหารไหมแล้วเฮียก็
5: เลยอยากทำ
7: ก็เลยลองสักตั้งหนึ่งลองทำมีที่มีทางก็คือจัดเลยเอา
5: โดยไม่รู้อะไรเลย
7: ไม่รู้อะไรมาก่อน
5: ไม่รู้อะไรสิครับพอเข้าไปจับทำเข้ารู้เลยจริงๆว่าอุ้ยตายแล้วอ๋ออย่างนี้เลยที่เขาเรียกว่านรกชัดๆไม่รู้นะฮะแต่หลังจากนั้นผู้ชมแต่ว่าข้อดีของเขาอย่างเนี่ยคนจีนเนี่ยผมชอบใจอย่างพอเขารู้ว่ามันนรกชัดๆเขาไม่ได้หนีน
7: ะ
5: เขาสู้นะแล้วเขาสู้แบบเต็มที่ไม่รู้ต้องรู้ให้ได้ทุกเรื่องไม่รู้เรื่องนั้นต้องเอาให้ได้ไม่รู้เรื่องนี้ต้องเอาให้ได
6: ้อันนี้ถ้าว่าลุยไฟเข้าไป
5: ลุยไฟลุยไฟเพราะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยและที่มันสำคัญที่สุดคืออยู่บ้านก็โดนแต่เมียด่าเนี่ยนะฮะว่าฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วเห็นมานะแล้วคนลำบากจริงๆใครรู้ไหมครับไอ้นกครับลำบากจริงๆนะครับแต่ว่านกก็บอกไม่ไรพร้อมลำบากพร้อมสู้
6: กัน
5: ใช่ไหม
7: กับเข้าปีที่4แล้วค่ะตอนนี
5: ้นี่ไงก็เลยเข้าปีที่4แล้วตอนนี้เฮียบอยหน้าบานแล้วครับเพราะว่าคนไปไงเพราะมันตำตะโดบอบอวนจริงๆอ่ะมันกินก็ได้มันก็หน้าบานเนี่ยใช่ไหมผลปรากฏแล้วเขาทำถูกไม่ถูกไหมเนี่ย
7: ค่ะทำถูกแล้วค่ะตอนนี้ก็คืออ
5: ๋อตอนนี้ถูกแล้วใช่ไหมตอนนี้ถูกแล้วนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าปลากระพงยำสมุนไพรสดเขาเป็นยัง

0: กระพงค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็คลุกแป้งนะคะแป
1: ้
0: งนี้เรา
1: แป้งทอดกรอบ
0: ใช่ค่ะเราก็ไม่ต้องคลุกหนานะคะแค่เคลือบบางๆต
1: ั
0: ้งกระทะให้ร้อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันเยอะนะคะเราใช้น้ำมันใหม
1: ่
0: ทอดค่ะอุณหภูมิก็ไฟกลางนะคะแล้วก็ทอดประมาณ7นาทีค่ะแล้วพอมันเหลืองกรอบเนี่ยเราต้องกลับทีเดียวนะคะเพราะอันนี้เป็นเทคนิค
1: กลับทีเดียวห้ามกลับไปผัด
0: กลับมาไม่ได้กลับมาแล้วมันจะไม่ฟูค่ะไม่กรอบส
1: ุ
0: ดท้ายนะคะเราต้องเร่งไฟตอนจะตักขึ้นเพื่อจะไล่น้ำมันเขาค่ะ
1: นี่จักไม่รู้อะไรเลยนะนี่แต่นี่เวลาทำเครื่องปรุงก็น้ำมะนาวเท่าไหร่
0: น้ำมะนาว3กระบวยน้ำปลา2กระบวย
1: เห็นไหม
0: น้ำกระเทียมดองค่ะ1กระบวย
1: น
0: ี่แล้วก็น้ำเชื่อม4กระบวยค่ะ
1: ใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปค่ะแล้วก
1: ็
0: ต่อไปด้วยขิงซอยค่ะกระเทียมซอยค่ะแล้วก็ตะไคร้ค่ะซอยอันนี้อัตราส่วน1ต่อ1ช้อนนะคะ
1: 1หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: มะนาวเหมือนกัน
0: หั่นค่ะ
1: มะนาวหั่น
0: แล้วก็หอมแดงหอมแขกนะคะ
1: ครับ
0: หั่นแล้วก็พริกค่ะ
1: พริกขี้หนู
0: พริกขี้หนูจินดาค่ะพริกสดสุดท้ายต้องมีน้ำพริกเผาค่ะ
1: ครับ
0: 1ช้อนเท่ากัน
1: ครับ
0: คนให้ทุกอย่างส่วนผสมเข้ากันหมดนะคะแล้วก็มาจัดจานค่ะเราไม่ทิ้งก้างนะคะเรายังใช้ก้างอยู
1: ่ครับเอามาจัด

0: านจะได้สวย
1: จะให้สวย
0: ปลามาเร
1: ีย
0: ง
1: เนื้อปลาแล้วก็ราดด้วยน้ำยำที่เราเตรียมไว้ค่ะ
0: ครับ
1: โรยด้วยถั่วลิสงคั่วเม็ดใหญ่นะคะปอกเปลือก
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยค่ะ
0: ครับ
1: โรยเสร็จแล้วค่ะ
0: เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยปลากระพงยำสมุนไพรสดครับท่านผู้ชมครับปลากระพงเนี่ยนะจากที่บอกแล้วนะคนเรานะถ้าเกิดมีความใส่ใจสักอย่างอย่างนกเนี่ยเป็นนักกินเมื่อก่อนถูกไหมก็เป็นนักกินก็กินกันเฮฮาใช่ไหมทั้งครอบครัวแต่พอเราต้องมาทำจริงๆมันต้องเรียนรู้นะ
1: เรียนรู
0: ้มันไล่ไปเรื่อยๆท่านผู้ชมจากไม่รู้เรื่องจนมารู้เรื่องว่าปลากระพงถ้าสดอย่างเดียวไม่พอไซส์ต้องไม่เกิน8ขีดหรือ1กิโล
1: ถึง1กิโลค่ะ
0: ถึงจะอร่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกินไปเป็นไง
1: ถ้าเกินไปเนี่ยเวลาทานเนี่ยเนื้อมันจะเละค่ะแล้วก็จะไม่หวาน
0: นี่
1: ใช่ไหมส่วนผสมก็คือมันต้องได้มาตรฐานจริงๆและที่สำคัญต้องสดตาต้องใสนะ
0: นี่ประสบการณ์เลยใช่ไหม
1: ประสบการณ์เลยค่ะ
0: เนี่ยพูดไปภูมิใจไปนะฮะ ที่พูดไปนี่ยิ้มไม่อะไรภูมิใจตัวเองนะ ไม่ได้ภูมิใจใครนะฮะ น้ำมันเนี่ยถ้ายิ่งใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยไหม
1: อร่อยค่ะ
0: เหรอ
1: ใช่น้ำมันเนี่ยจะต้องใหม
0: ่
1: แล้วก็เวลาทอดเนี่ยต้องใช้อุณหภูมิให้ดีก็คือพ่อครัวต้องคุมไฟให้ได้ด้วยนะคะมือทอดเราก็ต้องเป็นเราแยกนะคะครัวทอดก็คือครัวทอดอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องทำอย่างอื่น
0: ใช่เมื่อก่อนเราไม่รู้ตรงนี้นะ
1: ไม่รู้ตรงน
0: ี้เราเนื้อพ่อครัวคนหนึ่งทำอะไรก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้เขามือทอดก็คือ
1: มือทอด
0: แล้วคนทำก็ทำไป
1: มือยำก็
0: มือยำมือยำก็มือยำ
1: เป็นลักษณะย่างก็ย่าง
0: ใช่ไหม
1: ส้มตำก็ส้มตำนะคะแยกกันหมดเลย
0: นี่เธอไม่ต้องภูมิใจตัวเองมากหน้าตาเธอมันภูมิใจมากจริงๆเนี่ยพ่อครับอร่อยมากอร่อยเลยคุณผู้ชม
1: คือว่ามันจะมี
0: คือมันมาจากการเลือกปลาก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: โทษครับมาจากการเลือกปลาก่อนเพราะปลามันเป็นไซส์นี้มันไม่ถึง1กิโลเนื้อมันกำลังพอดีแล้วเขาทอดฟูมาฟูเลยนะครับแต่ตัวน้ำยำที่ราดเนี่ยมันเป็นการปะทะของเนื้อปลาที่ทอดมาจนกรอบเหลืองด้านนอกแล้วข้างในก็แบบเนื้อมันยังแบบได้อยู่เลยมันยังนุ่มอยู่เขาไม่ได้เผ็ดเกินไปไม่ได้เปรี้ยวเกินไปแต่มันมีความหอมหมดเลยพอเรากินเปล่าๆก่อนนะครับมันทานได้พอเราเพิ่มไปกับข้าวมันพาเราไปอีกจังหวะนึงเลยอร่อยมาก
1: แล้วก็มีเทคนิคอีกนะคะก็จะมีใบชะพูค่ะ
0: ถ้า
1: ทานก
0: ับ
1: ใบชะพูก็จะเป็นเมี่ยงค่ะ
2: คือ
1: แต่ถ้าเราทานกับเครื่องดื่มก็จะเป็นกับแก้มนะคะ
0: นกชักเยอะแล้วไปครับโอเคครับไม่ครับ
3: อาจารย์เป็นยังไงจะบอกว่าใครเป็นคนตั้งชื่อเมนูแล้วหนุ่มว่าเชฟเขาเก่งอ่ะคือปลากระพงยำสมุนไพรคุณผู้ชมยำสมุนไพรมันจะคล้ายๆเหมือนลุยสวนหรืออะไรประมาณนี
0: ้
3: แต่ว่าพอเขาตั้งเป็นว่าปลากระพงยำสมุนไพรสดคำว่าสดพอหนูกินไปคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันได้รสชาติของวัตถุดิบที่เขาใส่ไปอ่ะเหมือนเขาปรุงให้เราสดๆเมื่อกี้แล้วก็วางซึ่งความจริงเขาเป็นอย่างความจริงก็คือปรุงหน้าประตูแล้วก็เอามาวางแล้วมันสดมากคุณผู้ชมคือทั้งสมุนไพรที่เราเคี้ยวเข้าไปมันส่งกลิ่นอบอวลแล้วปลาเขาเลือกไซส์ได้ถูกต้องนะฮะปลาไซส์ไม่เกินโลนี่คือเป็นปลาที่แบบเนื้อกำลังหวานถ้ามากไปกว่านั้นก็ต้องไปทำพวก
0: ข้าวต้ม
3: ข้าวต้มหรือว่าปลาอะไรที่แบบลวกจิ้มอะไรอย่างนี้แต่พอทำแบบนี้คุณผู้ชมเนื้อมันเด้งไปนะครับผู้ชมตำตลบอบอวนบางนานะครับเมนูปลากระพงยำสมุนไพรสดเมนูนี้รับไปเลยครับ10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็มอร่อยจริง
0: คุณไม่ควรให้
3: ม
0: ัน
4: ทำไมคร
0: ับ ระหว่างที่คุณพูดอยู่อุตส่าห์พรีเซนต์อย่างดีไอ้นี่ไม่ฟังเลยไอ้นี่พยายามพรีเซนต์ว่าไอ้นู่นมันไหนนี
1: ่
0: คือมัวแต่สนใจจริง
3: อยากขายของ
0: มันขายของอย่างเดียวมันไม่ได้สนใจหรือว่าโกพูดอะไร
1: นี่
0: น
1: ะต้องชิม
3: ไม้พี่น้องเขาบอกว่าอยากให้ชิมเยอะ
0: ๆต้องชิมไอ้นี่นะกลับไปบ้านเลยปะ
5: กลับไม่ได้เพราะคนที่บ้านเขามาที่นี่ด้วย
3: มาแล้วอยู่
0: น
3: ี
0: ่ครับเดี๋ยวบอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนบอยในยกใหม่เด้พี่พูดด้วยคำเดียวตอนแรกๆใครหลอกไปทำอ่ะ
6: เพื่อน คือเรื่องเพื่อนผมว่าเขาทำเกี่ยวกับธุรกิจพวกนี
0: ้
6: ผมว่าทำอู่ซ่อมรถยนต์ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต
0: ์
6: แล้วก็เกี่ยวกับงานยานยนต์เป็นหลักเพื่อนบอกว่ามันมีที่ว่างอยู่จะมาทำด้วยกันไหมตอนแรกเราก็คิดว่าทำแล้วเราออกไอเดียทำร้านไอเดียทั้งร้านผมเป็นคนทำทั้งหมดเลย
0: แล้วนึกว่าเขาเป็นคนจัดการ
6: ใช่ผมคิดว่าเขา
0: เป็นทีมผมเมื่อก่อนไอที่ว่าทำด้วยกันนี่คือเราเนี่ยทำทั้งหมด
6: ใช่แล้วเขาก็ทิ้งเราไป
0: แล้วเขาก็ไป
6: เขาก็ไปแต่เขาตั้งหุ้นส่วนก็ยังอยู่กับเรา
0: เออ
6: แต่เขาไม่มาสนใจเรา
0: เ
6: ขาบอกว่า
0: สมควรไหมบอยสมควรโดนเมียด่าไ

0: สมควรไหม
1: ตอนแรกๆแฟนก็บ่นไปอยู่ไปอยู่มาก็เริ่มสนุกเราเริ่มเรียนรู้เริ่มสนุก
0: นี่น่าสนุกเหรอเน
1: ี่
0: ย
1: เริ่มชอบ
2: เมื่อกี้หน้ามีหน้าสนุก
0: สนุกแล้วสนุกขอบคุณมากบอยขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนขอบคุณจริงๆขอบคุณคุณจรุกรขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดขอบคุณตลกอบอวนนะฮะตำตลกอบอวนบางนามันมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ตัวบอยเขาภาคภูมิใจนี่มากเลยนะ
3: ครับ
0: อร่อยจริงเขาภาคภูมิใจมากเขาบอกว่าคุณจะพบรีบกินซะก่อนนะเดี๋ยวคุณอ้อแย่งกินเขาพูดจริง
2: อร่อยอ่ะ
0: ลองดูนะครับถ้าท่านอยู่แถวนั้นเนี่ยดูดิมันจะขายของอย่างเดียวท่านผู้ชมดูดิ
4: อันนี้อะไรนะพี่อะไรนะ
3: อันนี้ลาบเป็ดค่ะ
2: ลาบเป็ดอร่อยมาก
3: ใช่แล้วกระบุงนั้นก็คือชื่อร้านเลยตำตลบอบอวน
0: อ๋ออันนั้น
3: จะมีแซลมอน
0: พอโอเคไปดูกันที่ร้านนะขอบคุณมากเวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับลาไปก่อนจนกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
5: เว็บไซต์ชื่อว่า Taste at Last ครับ
0: Taste at Last เขาจับ100อันดับเมนูยอดนิยมใช่ไหม
5: เป็นเมนูผัด
0: แบบเมนู
5: ยอดนิยมของเอเชียเลยครับ
0: 100อันดับด้วยกันเรามาดูว่าอาหารไทยเราติดบ้างหรือเปล่า
5: อันดับ1ของเอเชียได้แก่ผัดกะเพราเลยครับ
0: นี
5: ่โดยทางเว็บไซต์เนี่ยก็บรรยายถึงผัดกะเพราว่า
0: เป็ดต้มมะนาวดองครับมันอร่อยจนผมไม่รู้จะพูดยังไงฮะ
4: ผมไม่เคยกินมะนาวดองที่รสชาติแบบนี้จริงๆคุณผู้ชม
5: อร่อยมากเนี่ยโดน
0: แม่ครับ
4: ทำไมแม่ไม่ตักเนื้อมาให้หนูบ้างเลยมีแต่มะนาว
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
8: ้วันนี้สวัสดีค่ะต้องตื่นเต้นแน่นอนเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามากับโปรเครื่องบดสับที่แรงที่สุดแล้วกับโมเมกพาวเวอร์799บาท
9: ราคานี้ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซื้อ1แถม2 1อะไร1เครื่องใหญ่แถมฟรีไปเลยอีก2เครื่องใหญ่เหมือนกันสเปคเดียวกันไม่ลดสเปคแต่อย่างใดถึงที่ไหนจะขึ้นราคาแต่ที่เราลดราคา
8: วันนี้กำลังในการปั่นทุกเครื่องนะครับผม20,000 รอบต่อนาทีและยืนยันก่อนเลยว่ารับประกัน2ปีในเรื่องการใช้งานมีปัญหาเราส่งชิ้นใหม่ไปเปลี่ยนให้เลย
9: แล้ววันนี้คุณแม่บ้านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นทำอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีอุปกรณ์เตรียมอาหารดีๆแบบ Momix นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิ้งเองเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากๆเวลาเตรียมอาหารเนี่ยเวลาคือทำบางครั้งมันไม่ได้ยากนะมันยากตอนเตรียมตอนบดตอนสับเนี่ยแต่ว่าด้วยโถสแตนเลสของเขาอันนี้คือชอบตั้งแต่การเป็นโถสแตนเลสเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสะอาดได้มันจะล้างทำความสะอาดไม่เก็บกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียอันนี้สำคัญมากเวลาเราทำอาหารนะคะและโถกว้างโถใหญ่ใส่ของได้เยอะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาโชว์ไม่ใช่แค่ตัวโถคือตัวใบมีดของเขาใบมีด4แฉกแบบนี้แบบทอร์นาโดซึ่งเวลาคุณบดสับปั่นอาหารมันจะทำให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นในทุกการบดสับปั่นผสมนะคะซึ่งอันนี้ชอบมากๆเลยใบมีดเป็นแบบสแตนเลส4แฉกด้วยเช่นเดียวกันใส่ลงไปในนี้นะคะกับตัวโถสแตนเลสเขาจะมีที่ให้ใส่พอดีแบบเป๊ะอย่างนี้เลยนะคะสวยงามเลยนะคะนอกจากนั้นเวลาใช้งานจริงอันนี้ขออนุญาตนะคะปกติเราต้องใช้เครื่องบดกาแฟแต่วันนี้เราต้องใช้ไหมเราต้องใช้ไหมแข็งๆแบบนี้
8: ใส่ไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก
9: ๊กแข็งมากนะปกติอะถ้าไม่ใช่เครื่องบดที่มีคุณภาพสูงๆหรือว่าแรงบดสูงๆอะเขาก็จะไม่สามารถบดของแข็งหรือเปลือกอะไรที่แข็งๆแบบนี้ได้
8: ถูกต้องค่ะ
9: แต่ว่าอันนี้สำหรับโมมิกซ์ของเรานะคะสามารถทำได้และที่สำคัญตัวต่อของเขามอเตอร์ของเขามีคุณสมบัติที่พิเศษมากอ
8: ่
9: ะ
8: ใช่แล้วครับผมเราสามารถที่จะกดได้2เบอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์1นะฮะโอ้โหเสียงดัง
9: เห็นไหม
8: ให้กดเบอร์1ก่อนโอ้โหแบบดีมากแล้วกดเบอร์2คุณผู้ชมในการปั่นของเขา20,000รอบต่อนาทีแบบนี้นะคุณไม่ต้องขยับโยกย้ายเครื่องไปไหนเพราะว่าเขาจะปั่นหมุนวนไปแล้วหมุนปั่นไปแล้วอาหารหรือวัตถุดิบข้างในนะจะถูกบดและเรียกว่าละเอียดจริง
9: ๆแบบนี้เหรอคะ
8: โอ้โหนี่เมื่อกี้กดกันไม่ถึง10วินาที
9: เร็วมาก
8: แล้วโชว์กับกล้องสดๆในตอนนี
9: ้นี่ดูสิคะเป็นยังไงบ้าง
8: นี่คุณผู้ชมครับผม
9: ขออนุญาตเอาใบมีดออกให้
8: เอาใบมีดแล้วให้คุณผู้ชมนะได้เห็นการตัดผมขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับผมตัดผมขึ้นมาคุณจะเห็นว่าผมนี้ละเอียดจริงๆด้วยเม็ดกาแฟที่ถูกบดละ

0: ียดด้วยกำลังหมุน 20,000 รอบ
1: ต่อนาที
0: ในวันนี้นะคุณผู้ชมครับผมสามารถที่จะซื้อไปเหมือนร้านอาหารภัตตาคารเพราะเวลาเขาทำอาหารนะฮะคุณผู้ชมเขาจะมานั่งสับหมูเหรอหมูแบบนี้เขาจะมานั่งสับทีละชิ้นเหรอไม่มีคุณผู้ชมจะบอกได้เลยว่าหมูแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับต้องใช้เครื่องบดสับอเนกประสงค์แบบนี้เท่านั้นปากด้านหลังนิดนึงคุณผู้ชมดูนะเรื่องของการที่เราจะใส่หมูลงไปทั้งชิ้นไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ยังไม่ได้หั่นเลยนะ
0: หมูนี่คือหมูชิ้นแน่นๆเลยนะคุณผู้ชมปาดลงไป4ชิ้นตึ๊บตึ๊บนี่แล้ว
1: ปกติดิฉันนั่งสับอ่ะนานมากคุณนายกว่าจะทำเสร็จสเตชันเนี้ยกว่าจะสับหมูเสร็จอ่ะอย่างน้อยต้องมี10นาที
0: แน่นอนเกินด้วยแต่คุณผู้ชมผมจะทำเสร็จใน10วินาทีฟังไม่ผิด10วินาทีคุณผู้ชมครับผมใส่มอเตอร์เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมกด pause กด1กด2ให้เขาเด้งออกจากใบมีดแล้วคุณกดค้างได้เลยนับถอยหลังพร้อมกัน10 9
1: 8
0: 7
1: 6
0: 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1 0
1: เอาได้เลย
0: คุณผู้ชม
1: คุณมั่นใจเหรอว่ามันเสร็จแล้ว
0: สาบานได้ว่าสดมากแล้วคุณผู้ชมเราไม่ตัดมุมกล้องแล้วดูสิเอามีดออกก่อนแล้วก็ตักให้คุณดูว่าหมูละเอียดมาก
1: โอ้โ
0: หนี่คือกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีไม่ได้ให้1เครื่องให้ไป3
1: เครื่อง799บาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องบดสับผสมอเนกประสงค์อยู่นะคะโมมิกซ์พาวเวอร์ตัวนี้กำลังปั่นแรงมากๆประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารและที่สำคัญอีกหนึ่งเมนูที่คนมักจะทำกันตลอดประเทศไทยเมืองไทยแกงต้องมีพริกแกง
0: อ่ะถูกต้อง
1: หรือว่าเวลาที่เรากินหลายคนติดน้ำจิ้ม
0: ใช่แล้วนะฮะซีฟู้ดเอ่ยน้ำจิ้มเอ่ยเราจะทำ
1: ขวดน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต
0: ่ใส่เครื่องเคียงทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมที่มีปริมาณเยอะเนี่ย
1: คุ
0: ณไม่ต้องมานั่งทำแบบครกตำ
1: อุ้ยฉันต้องหั่นนะ
0: ตอนนี้ไม่ต้องหั่นใส่ทั้งดุ้นเลยใส่ไปเลยคุณผู้ชมครับปาดลงไปนี่
1: แล้วข้อดีของเขาคือเขาปั่นหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้
0: ใช่เขาปั่นหยาบละเอียดได้จริงแล้วคุณผู้ชมใส่วัตถุดิบลงไปแบบนี
1: ้
0: แค่นี้เองนะฮะคุณผู้ชมจะทำพริกตำพริกน้ำปลานะฮะโอ้โหหรือเราจะทำเครื่องปรุงต่างๆซีฟู้ดต่างๆได้แค่ง่ายๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับผมกดไปนี่คุณผู
1: ้
0: ชม
1: pause
0: นะฮะ pause 2ที
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วแบบนี้เรามาปั่นพริกกระเทียมกันเลย
1: 10 9 8
0: 7
1: 6
0: 5
1: 4
0: 3 พอ7วิพอ
1: ไม่ต้องถึง10วิหรอ
0: 7วิพออันเนี้ย คือคุณผู้ชมเขาปั่น 20,000 รอบต่อนาทีไม่ต้อง10วิ
1: ไวมาก
0: คุณผู้ชมหลักวินาทีอ่ะ
1: เดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยวนะผมต้องค่อยๆเปิดเพราะว่าพอมันปั่นละเอียดมากใช่ไหมมันจะมีไอพริกมันจะมีไอกระเทียม
1: วิวิวิวิ
0: มาดูพร้อมกันโ
1: อ้ดูสิละเอียดมากเลย
0: ยิบเลยคุณผู้ชมครับผมตัดมา
1: อันเนี้ยคือถูกใจมากนะเพราะเป็นคนชอบทานน้ำจิ้มแล้วก็ทำน้ำจิ้มเอง
0: โอ้คุณผู้ชมครับ
1: พริกต้องถึงกระเทียมต้องถึงมะนาวต้องถึงอะไรเงี้ย
0: ใช่ดูสิคือเนื้ออย่างนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมครับผม
1: อุ้ยเราชอบนะมันไม่ละเอียดเกินไป
0: คือเราพอดีเนี่ยกินแล้วได้เท็กเจอร์
1: จริง
0: ปั่นแค่7วินาทีคือแบบนี้ได้เลยทำได้เลยอยากละเอียดหรอ
1: แล้วเราชอบ
0: ไป15วิมั้ย
1: แล้วเราชอบฝามันใสไงมันมองเห็นว่ามันละเอียดมากละเอียดน้อยเอาตามใจเราเอาตามสูตรของบ้านแต่ละคน
0: วันนี้เครื่องบดสับต้องโมมิกพาวเวอร์อัพนะฮะซื้อ1แถม2เป็นโพสต์สแตนเลสทั้งหมดความจุ2ลิตรกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีทั้งหมด799บาท
1: กัน2ปีเต็มนะคะใครที่กำลังนึกไม่ออกนะคะว่าอยากจะทำอาหารอะไรในช่วงนี้นะคะซื้ออุปกรณ์ไปก่อนพอเรามีอุปกรณ์ไอเดียเราก็จะบันเจิดทีนี้ก็จะได้ทำอาหารในบ้านนะคะไม่ว่าจะพกเดินทางไปต่างจังหวัดทำแคมปิ้งอะไรได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอให้มีเครื่องบดสับโมมิกเอาไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่ๆทุกเมนูจะเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงค่ะ
0: แน่นอนและเรารับประกัน2ปีอีกด้วยหายห่วงนะฮะวันนี้ทำอาหารเมนูดีๆได้ที่บ้านของคุณนะครับผมรังสรรค์เมนูได้ด้วยโมมิกพาวเวอร์อัพโทรมาก่อนเบอร์โทรขึ้นในหน้าจอและสายเข้าแน่นแล้วด้วยกับ Momic Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจต้องรีบโทรศัพท์กันก่อนแล้วแหละเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำกัดจำนวน

0: คุณผู้ชมครับผมโทรด่วนได้เลยครับ02-16132-33หรือทางไลน์ at happych3 เลยครับ
1: โทรมากันหรือยังคะกับ Happy Hot Deal วันนี้นะคะกับเรื่องบทสรรพนายประสงค์โมมิกซ์พาวเวอร์นะคะวันนี้ต้องบอกว่าซื้อ1แถม2นะคะไม่ได้แบบว่ามอเตอร์อันเดียวแล้วโถ3อันไม่ใช
0: ่
1: มอเตอร์3โถ3นะคะเรียกว่าได้ไปเลย3เครื่องแบ
0: บ
1: จุกๆเต็มๆวันนี้รับประกัน2ปีอันนี้คือหมายความว่าถ้าเสียเราทำไง
0: ถ้าเสียเนี่ยคุณผู้ชมเราเนี่ยแหละดูแลโดยการส่งชิ้นใหม่ไปให้เลยคุณผู้ชม
1: ดีมากนะ
0: การรับประกันของเรามั่นใจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อกับเราแล้วจะได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพถ้าหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสเลยเพราะว่าตอนนี้ของนำเข้ามาเสร็จแล้วเราสั่งซื้อให้กับคุณผู้ชมตอนนี้สินค้าหมดแล้วหมดเลย799โปรโมชั่นแบบนี้หาไม่ได้จากช่องอื่นใช่ไหนแล้วโทรหาเราก่อนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยคุณผู้ชมครับผมตอนนี้สายเข้าแน่นๆกันแล้วอย่ารอช้ารับประกัน2ปีเวลาหมดลงแล้วร
1: ี
0: บโทรศัพท์มากดตอนนี้ได้เลยครับ
1: เราสองคนหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับกับ Momix Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจ02-16132-33หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31พฤษภาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไรเซียน
1: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียน
1: อาจารย์ทราบไหม
2: ครับ
1: ว่าช่วงนี้นะสมุนไพรไทยหลายๆอย่างเนี่ยนะกระทรวงสาธารณสุขเขาจดทะเบียนให้เป็นยาหลักแห่งชาติในด้านสมุนไพร
2: ยาหลัก
1: ใช่แล้วก็สามารถเอาไปใช้แทนยาแผนปัจจุบันได
2: ้โอ้
1: วันนี้เราจะคุยเรื่องประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของขมิ้นชันกัน
2: ขมิ้นชัน
1: ใช
2: ่โหได้ยินชื่อมานานแล้วเนาะ
1: ใช
2: ่แต่ก่อนจะถึงช่วงนั้นพี่ตุ๊กทราบไหมครับว่าถ้าเราคิดถึงโอ่งเราต้องคิดถึงจังหวัดอะไรครับ
1: ราชบุรี
2: ราชบุรีเนี่ยเมืองแห่งโอ่งนะฮะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากนะ
1: ใช่
2: เดี๋ยวนี้เหลือโรงงานปั้นโอ่งอยู่แค่4โรงเองครับ
1: อ้าวเหรอ
2: ฮะ
1: หมายก่อนเขามีชื่อมากนะมีโรงงานเยอะมากเลย
2: เยอะมากเยอะมาก
1: เหลือ4เองเหรอ
2: เหลือแค่4ครับไม่รู้ไปใช้อะไรกันนะอาจจะใช้ถังพลาสติก
1: คนอาจจะไม่นิยมโอ่งมังกรอะไรกันแล้วมั้ยเดี๋ยวน
2: ี้
1: ใช้ถังพลาสติกแทน
2: ใช่ๆๆๆนะซื้อง่ายด้วยนะฮะวันนี้ผมมีนะฮะเป็นเฮียชาติเซียนโอ่งครับอายุ70ปีแล้วฮะ
1: ยังปั้นโอ่งอยู
2: ่ใช่ยังรักษาอัตลักษณ์ขององค์ราชบุรีอยู่เลยครับไปชมเฮียได้เลยครับ
3: คุณผู้ชมคะถ้าเห็นลายมังกรทรงพลังมี5เล็บลิ้นยาวแฝงความหมายมงคลในการดูดซับดูดบารมีเข้าบ้านให้รู้เลยค่ะว่านี่คือเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของโรงงานรัตนโกสินทร์เซรามิก4ของเฮียชาติวัย70ปีที่เติบโตมาในโรงองค์ตั้งแต่เด็กแม้วันนี้โลกจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจของเฮียชาติยังคงอนุรักษ์วิถีดินเผาพร้อมแตกลายสู่เซรามิกของแต่งบ้านสุดพรีเมียมแต่กว่าจะมาเป็นตำนานเมืององค์มีที่มาที่ไปยังไงต้องให้เซียนตัวจริงเล่าให้ฟังค่ะ
4: ปี2475เนี่ยโอ่งทุกใบเนี่ยต้องมาจากเมืองจีนนะฮะชาวจีนอพยพท่านหนึ่งชื่อคุณจือเหม่งแซ่อึ้งเนี่ยเป็นผู้มีบุญคุณกับชาวราชบุรีเราเนี่ยมากมายคุณจือเหม่งมองแล้วว่าราชบุรีเนี่ยจะต้องผลิตโอ่งได้ที่ยอมรับก็คือดินราชบุรีเนี่ยมีความเหนียวสูงก็รวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อนฝูงเนี่ยมาผลิตที่ราชบุรีกำเนิดขึ้น

0: ใน2475ว่าเมืององค์มังกรราชบุรีแล้วขั้นตอนการผลิตเนี่ยเอามาจากเมืองจีนทั้งนุ่นเลยโดยเฉพาะลวดลายที่ใส่ไปในองค์ก็คือมังกรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนคุณพ่อผมเนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์ท่านหรือลูกจ้างท่านคนหนึ่งค่อยๆพัฒนามาเป็นเฒ่าแก่จนทุกวันนี้
1: กว่าดินเหนียวราชบุรีจะกลายเป็นองค์มังกรลายวิจิตรต้องผ่านกรรมวิธีที่พิถีพิถันเริ่มตั้งแต่การหมักดินกรองทรายรีดน้ำผ่านเครื่องฟิลเตอร์เพลสและอัดแท่งไล่อากาศจนเนื้อเนียนละเอียดก่อนส่งต่อให้ช่างขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนนำไปผึ่งลมเผาดิบที่อุณหภูมิสูงกว่า750องศาจากนั้นนำไปเขียนลายระบายด้วยสีใต้เคลือบก่อนนำไปชุบน้ำยาเคลือบและเข้าเตาเผาเคลือบอีกครั้งเพื่อให้น้ำยาหลอมละลายเป็นเนื้อแก้วเงางามแข็งแกร่งทนแดดทนฝนซึ่งชิ้นงานขนาดใหญ่ที่มีดีเทลนั่นแบบนี้ต้องใช้เวลานานกว่า2เดือนเลยแหละค่ะ
0: จุดเด่นของเราก็คือมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะที่ละเอียดขึ้นสวยงามขึ้นเราจะพัฒนาเป็น5เล็บทั้งหมดก็คือมังกรที่มีอำนาจนะฮะเปรียบเสมือนมังกรฮ่องเต้ซึ่งคุ้มครองฮ่องเต้ในราชวงศ์จีนลิ้นยาวของเราเนี่ยก็เหมือนกับการมังกรตัวนั้นดูดซับดูดอำนาจดูดวาสนาดูดบารมีเข้าบ้านได้รวดเร็วของเราเนี่ยไม่ได้โรงงานที่ใหญ่ที่สุดในราชบุรีแต่ถามว่าชิ้นงานเนี่ยเรามีโอ่งมังกรเนี่ยมากที่สุดในราชบุรีเรามีชิ้นเล็กชิ้นน้อยทุกชิ้นเนี่ยส่วนใหญ่ 80-70% เนี่ยเราก็จะใส่มังกรเข้าไปจุดหลักเราก็เน้นของฝากของที่ระลึกถ้าเห็นโอ่งเล็กๆเนี่ยจะนึกว่าต้องรัตนโกสินทร์แน่นอน
1: เพราะหัวใจสำคัญที่ทำให้โอ่งออกมาสวยงามและมีสมดุลเป๊ะหนีไม่พ้นช่างปั้นมืออาชีพอย่างลุงตีสมชัยในวัย67ปีผู้ที่นั่งตบดินและอบดินอยู่หน้าแป้นหมุนมานานกว่า40ปีคุณลุงบอกว่าอาชีพนี้ต้องใช้ทั้งความตั้งใจความรักและความอดทนขั้นสุดซึ่งนับวันช่างฝีมือรุ่นใหญ่ระดับครูแบบนี้ยิ่งหาดูได้ยากเต็มทีแล้วล่ะค่ะ
2: อันนี้มันเป็นอาชีพของเราโดยเฉพาะครับเพราะว่าอันนี้เราฝึกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสมัยก่อนต้องจุดตะเกียงปั้นกันนะไม่มีไฟฟ้าใช้เราต้องฝึกด้วยความชำนาญของตัวเราเองเพราะว่าเราต้องคือรักจริงๆอ่ะถึงจะเป็นจ้าไปตอนปั้นนี่แหละตอนโอบดินอะไรต่ออะไรต้องให้นิ่งดินไม่นิ่งจริงก็ปั้นไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีใครทำกันแล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ายากหรอกคือคนเขาไม่รักกันอ่ะเดี๋ยวนี้60กว่าแล้วตอนเนี้ยจะอยู่มาจะทำได้กี่มาน้อยยังไม่รู้เลย
1: เพราะไม่อยากให้ลมหายใจขององค์มังกรต้องสูญหายอยากให้โรงองค์เป็นมากกว่าโรงงานเฮียชาติจึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์องค์เก่าเพื่อรวบรวมองค์โบราณหลักยุคสมัยที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีพร้อมยังพัฒนาสินค้าให้หลากหลายตั้งแต่งานชิ้นเล็กราคาหลักสิบไปจนถึงงานเซรามิกตกแต่งบ้านและสวนราคาหลักหมื่นเรียกว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แต่ไม่เคยทิ้งรากเหง้าภูมิปัญญาดั้งเดิมเลยล่ะค่ะ
0: เท่ากับชีวิตของผมเนี่ย50กว่าปีเนี่ยอยู่กับโอ่งอยู่กับดินอยู่กับมังกรมันคือส่วนหนึ่งของเราเลยอาชีพเนี้ยเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกน้องความเป็นมังกรความเป็นโอ่งเนี่ยเราก็ยังยืนหยัดอยู่ว่าเราจะต้องดำรงอยู่เราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องรวยจะต้องมีเงินเยอะไม่ใช่เราเอาแค่มังกรโอ่งคนงานเลี้ยงตัวอยู่ได้นะฮะครอบครัวเราอยู่ได้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แค่นี้เราพอแล้ว
1: จากเรื่องราวของดินเหนียวราชบุรีที่ส่งต่อและพัฒนามานานเกือบศตวรรษเฮียชาติในวัย70ปีพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วค่ะว่าคำว่าเซียนโอ่งราชบุรีไม่ใช่แค่เรื่องของความเชี่ยวชาญแต่คือความรักความผูกพันและความตั้งใจที่จะรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมนี้ไว้เพื่อให้องค์มังกรราชบุรียังคงเป็นสัญลักษณ์ที่เคียงคู่กับเมืองราชบุรีและอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานเท่านานค่ะ
3: นี่เขาเรียกว่าแฮนด์เมดจริง
4: ๆใช่
3: นะคะสวยงามมากสมัยก่อนพี่ชอบลงไปอยู่ในตุ่มเล่นซ่อนหาในองค์ราชบุรีเนี่ยแหละ
4: ไม่มีที่อยู่ละ
3: ไม่มีที่อยู่เล่นซ่อนหากันเนี่ยนี่ดูสิน่ารักนะเห็นไหม
4: ม
3: ังก
4: รทำไมเขาไม่มีโอ่งตาไก่บ้างพี่ตุ๊ก
3: เดี๋ยวไปถามให้นะ
4: ตาไก่ไปชามไหม
3: ชามตาไก่ชามตาไก่นี่รู้สึกจะมาจากทางแถวลำปางป่ะแถวแถวนั้น
4: ใช
3: ่
4: ครับผม
3: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะพาไปเช็คอินที่ฮอกไกโดตามบุชไปเที่ยวกันบุชจะพาเราไปดูฮอกไกโดในช่วงฤดูร้อนไปดูกันว่าจะสวยแค่ไหนและจะมีอะไรน่าทานให้เราได้ชิมกันบ้างค่ะไปเลยค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวรุ่นใหญ่วัยเซียนครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองโจซังเคครับเป็นเมืองตากอากาศสำคัญของฮอกไกโดเลยนะครับผม

และที่แรกที่เราได้ไปแวะกันนะครับก็คือสวนฟูตามิครับเมืองโจซังเคเนี่ยเป็นเมืองออนเซ็นของจังหวัดฮอกไกโดนะครับนักท่องเที่ยวจะนิยมมาถ่ายรูปกับสะพานแดงโจซังเคชื่อทางการว่าสะพานฟูตามิซูรุบาชิครับตอนที่ผมไปเหมือนมีรายการทีวีญี่ปุ่นมาถ่ายทำด้วยนะก็รายการชนรายการไปเลยจ้าแวะถ่ายรูปกันสักพักนะครับน้ำใสมากเลยทุกคนเดี๋ยวขอไปเดินเล่นบนสะพานแดงกันสักหน่อยครับถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวฮอกไกโดช่วงฤดูร้อนผมแนะนำเลยครับเพราะเราจะได้เห็นธรรมชาติของเมืองหิมะฮอกไกโดว่าหน้าร้อนเนี่ยเป็นยังไงครับและเมืองที่มีสี่ฤดูเนี่ยธรรมชาติเขาจะครบมากๆสีเขียวของช่วงฤดูร้อนก็จะเขียวจัดเลยครับอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดนะครับก็คือจุดแช่เท้าครับที่นี่เขาให้บริการฟรีด้วยนะครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวมันนั่งผ่อนคลายกันได้ครับความน่ารักของโจซังเคนะครับก็จะมีสปาเท้าให้เราได้ไปแช่กันอยู่ทั่วเมืองเลยครับผมคุณผู้ชมก็สามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้เลยครับคลายความเมื่อยล้าจากการเดินเที่ยวนะครับแถมไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยครับผมจุดเช็คอินสุดท้ายนะครับก็คือร้านขนมครับผมเป็นร้านพายแอปเปิลเจกลาเซ่นะครับร้านนี้นะครับมีชื่อเสียงเลยถ้าเสิร์ชในโจซังเคต้องเจอนะครับผมก็ซื้อมาแล้วก็มานั่งทานนะครับสูตรบรรยากาศข้างนอกนี่แหละครับมาเริ่มที่พายแอปเปิลตัวดังครับแป้งเขาเนี่ยกรอบแล้วก็หอมเนยมากเลยครับไส้ด้านในเนี่ยก็จะหอมอบเชยส่วนเค้กชิ้นนี้นะครับด้านในเป็นแอปเปิลเช่นกันครับเขาจะมีความหอมไข่สไตล์เมเดลินครับเมนูนี้ไม่ได้หาทานง่ายๆในญี่ปุ่นนะครับแถมเป็นแอปเปิลโจซังเคด้วยอร่อยเลยครับผม

0: ฉาตะบูชมากได้กินอะไรอร่อยๆด้วยเลย
1: เด
0: ี๋
1: ยวชะอุ่มเลยฮอกไกโด
0: นี่ฮอกไกโดเราก็ไม่ค่อยเห็นในช่วงฤดูร้อนส่วนมากจะเห็นหิมะปกคลุมเต็มไปหมดน
1: ะ
0: คะคนจะไปเที่ยวฮอกไกโดกันหน้าหนาวซะเยอะ
1: หน้าร้อน
0: เป็นหน้าร้อนก็สวยไปอีกแบบ
1: ได้แบบหนึ่งสดชื่นดีครับในช่วงหน้าคุณผู้ชมครับเราจะได้พบแล้วครับว่าสรรพคุณและก็ประโยชน์ของขมิ้นชันนั้นมีอะไรบ้างเขาบอกถึงขนาดใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันกันได้เลยเดี๋ยวกลับมาครับไวรุ่นเสียนี่และที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไวเซียน
2: แม่คือดินหนักแน่นเป็นแผ่นพื้นแม่คือน้ำรินรื่นชื่นสมัยแม่คือลมโบกหวังกำลังใจแม่คือไฟสว่างขวัญนิรันดร์เทินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญพ่อกพันจำกัดและบริษัทในเครือไวรุ่นเสียนี่และ
0: ที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไวเซียนค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรามาจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะดร.วันทิกาเครือน้ำคำหรืออาจารย์ไก่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีอาจารย์ไก่ครับคุยเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันวันนี
3: ้
1: ประโยชน์ของขมิ้นชันมีอะไรบ้างครับ
3: ตั้งแต่ประกอบอาหารเน
1: า
3: ะแล้วก็เป็นยาที่ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาละ
0: ขมิ้นชันที่ทำอาหารนี่มันที่สีออกนมอมส้มๆแดงๆ
3: ใช่
0: ได้ข่าวว่าขมิ้นชันเนี่ยมันดูดซึมร่างกายดูดซึมยากเหรอคะ
3: ดูดซึมได้ไม่ดีถ้าเป็นแบบผงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นประกอบอาหารเนาะคือเราเหมือนไปทำแกงอะไรแบบนี้เขาก็ละลายในน้ำแกง
0: ได้
3: แล้ว
1: จริงผงมันกินไปหรือถ้าเรากินน้ำตามก็ละลายไหมอาจารย์ผงอ
3: ่
1: ะ
3: ผงขมิ้นชันแทบจะไม่ละลายน้ำเลย
1: อ้าว
3: ไม่ถึง 10% ที่ละลายน้ำได้ปัจจุบันก็จะมีในรูปแบบที่เป็นน้ำมันขมิ้นชันหรือว่ารูปแบบอื่นๆที่แบบอาจจะละลายน้ำได้แต่ว่าทำเป็นผงนาโนแบบนี้ค่ะนาโนพาร์ติเคิลคือโมเลกุล
0: เล็ก
3: ๆเล็กมากเพื่อให้สามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วก็ผ่านเข้าไปในเซลล์ผ่านไปถึง
0: ส่วนมากเขาจะทำแบบว่าเป็นผงแล้วก็อัดในแคปซูลหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นผงมาชงเลย
3: เป็นผงอัดในแคปซูลค่ะ
0: แคปซูล
3: เพื่อจะสามารถกำหนดปริมาณได้เนาะ อย
0: ่
3: างที่ใช้ในโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะที่ปัจจุบัน
0: อ
3: ่ะเราใช้แทนทดแทนยาบางตัวเนาะอย่างเช่นแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้ออะไรแบบนี้ค่ะจุกเสียดท้องหรือแม้กระทั่งแบบแสบร้อนใต้ลิ้นปี่อะไรแบบนี
1: ้ระหว่างผงกับน้ำมันนี่อะไรมันแบบเขาเรียกอะไรนะดูดซึมได้ดีกว่ากันฮะ
3: ตัวขมิ้นชันสารออกฤทธิ์ของเขาคือคูมินอ่ะมันละลายในไขมันเพราะนั้นคือถ้าเปรียบเทียบตัวที่ทำจากน้ำมัน
1: อ
3: ่ะก็จะต้องดูดซึมได้ดีกว่าอยู่แล้วในแง่ของวิทยาศาสตร์
0: เขาบอกขมิ้นชันนี่แก้การอักเสบได้ดีมากเลยจริงไหมคะ
3: ใช่ค่ะการอักเสบแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็อาจจะป้องกันโรคพวก NCD แบบนี้อย่างพวกเบาหวานหัวใจความดัน
0: เขาบอกว่ามันควบคุมเรื่องน้ำตาลได้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมคะควบคุมได้ด
3: ีได้ดีในระดับหนึ่งสำหรับบางคนคือส่วนใหญ่เราแนะนำให้ใช้เป็นยาร่วมเนาะร่วมกับแบบรักษาแผนปัจจุบันแล้วก็เสริมประสิทธิภาพเพราะว่าอย่างเราสอนเนี่ยเราก็จะแบบยึดตามบัญชียาหลักแห่งชาติว่าโอเคเขาใช้หลักๆเลยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับยาที่ยับยั้งการหลั่งกรดอย่างโอมิปาโซที่ใช้เป็นยาหลักเนี่ยคือใช้ได้ผลดีพอๆกันเลย อะไรแบบนี้
0: เพราะฉะนั้นมันถึงได้บอกว่าใช้ทดแทนกันได
3: ้ทดแทนกันได้แต่ว่าโรคอื่นๆนี่คือยังไม่สามารถทดแทนเน
0: า
3: ะแต่ว่าใช้ร่วมอาจจะดี
0: ที่ใช้ทดแทนกันได้โรคอะไรบ้างนะคะที่ใช้ทดแทนยา
3: ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องแล้วก็มีปวดแสบร้อนใต้ลิ้นปี่แบบนี้มีกำหนดเลยใน
0: ทียาปวดเสียใต้ลิ้นปี่นี่คือไอ้พวกนี้ไหมกดไหลย้อนหรือเปล่าคะ
3: ใช่ประมาณนั้นค่ะ
1: แล้วถ้าหากว่ากินควรทานกับอะไรถึงจะดีครับออกฤทธิ์ดี
0: ใช่เพราะยาบางอย่างเขาบอกว่าต้องกินคู่กับไอ้นั่นห้ามกินคู่กับนี่อย่างเงี้ยค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้เป็นสมุนไพรเน
1: า
3: ะสมุนไพรซึ่งแบบว่าพอเป็นผงของที่บ้านเราเนี่ยซึ่งมันเป็นสูตรดั้งเดิมมาเนี่ยมันดูดซึมได้น้อยอยู่แล้วแต่ในแง่ของการวิจัยเนี่ยปัจจุบันก็คือเราจะผสมกับสารออกฤทธิ์ของพริกไทยดำค่ะพิพาลีนซึ่งพอผสมรวมกันเนี่ยมันจะทำให้การดูดซึมเนี่ยเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วไม่ควรกินกับอะไรไหมครับ
3: อย่างผู้ป่วยที่แบบเป็นโรคหัวใจหรือว่าลิ้นหัวใจรั่วที่เขาอาจจะต้องป้องกันไม่ให้มีภาวะลิ่มเลือดไปอุดตันเหมือนกับอย่างบางที

0: ลิ่มเลือดอุดตันแล้วก็อาจจะเกิดสโตรกได้แบบนี้ใช่ไหมคะหมอก็จะสั่งจ่ายพวกยาวาฟารินซึ่งเป็นยายับยั้งการแข็งตัวของเลือดแล้วทีนี้ตัวขมิ้นชันเองเนี่ยเขามีฤทธิ์ในการต้านเกล็ดเลือดแล้วก็ต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้ว
1: ถ้าไปกินรวมกัน
0: กินรวมกันใช่มันก็เหมือน1บวก1อาจจะมากกว่า2
1: อาจจะ
0: ในทางเภสัชวิทยาแล้วก็โอเคถ้าเผื่อจะกินเนี่ยปรึกษาแพทย์ก่อน
2: ถ้ากระเทียมล่ะครับ
0: กระเทียมก็เป็นอีกตัวนึงที่แบบมีงานวิจัยที่แบบมีฤทธิ์คล้ายๆกับขมิ้นชันเลยคือมีงานวิจัยแบบเยอะมากอย่างกระเทียมนี่คือต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบช่วยขยายหลอดเลือดลดการอักเสบหลอดเลือดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นกระเทียมเนี่ยในแง่ของเรื่องโรคเบาหวานหัวใจความดันลดไขมันเนี่ยกระเทียมค่อนข้างจะได้ผลดีนะคะ
1: ถ้าสำหรับขมิ้นชันแล้วควรจะเป็นพริกไทยดำมีใครห้ามกินพริกไทยดำบ้างไหมคะ
0: คนที่ห้ามกินหนึ่งโอเคคนที่แพ้เลยเนาะ
1: แพ้มีแพ้พริกไทยดำด้วย
0: ม
1: ี
0: แพ้บางคนคือแพ้แล้วก็แบบอาจจะมีผื่นขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็อย่างบางคนถ้าเผื่อว่ามีโรคทางระบบทางเดินอาหารบางทีกินเข้าไปแล้วมันแสบร้อนแบบนี้เนาะ
1: ก่อนจะกินอะไรก็ต้องศึ
2: กษาน
1: ะไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าใครเขาบอกอะไรดีก็กินเข้าไปก็ต้องศึกษาแหละพี่ว่า
2: แต่เขาบอกว่ากระเทียมมันดีหลายคนก็ชอบจังมันมีข้อห้ามไหมที่ใครแบบไม่ควรกินนะครับ
1: มี
2: ใครฮะ
1: เพื่อนพี่ชื่อโยทัศวรรณโยทัศวรรณเนี่ยกินกระเทียมดิบไม่ได้กินกระเทียมดิบเมื่อไรปวดท้องจะเป็นจะตายแต่กระเทียมเจียวกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยได
2: ้อ้าว
1: แปลกมากเขาคงแพ้น้ำมันมั้งคะน้ำมันในกระเทียมสดมั้ง
0: ในกระเทียมสารออกฤทธิ์ของเขาอะที่อยู่ในกระเทียมสดที่ชื่ออะลิซินเนี่ยค่ะมันก็จะแบบจะอยู่ได้เมื่อความร้อนอะเมื่อเจอความร้อนมันจะสลายไปแล้วมันคือฤทธิ์ระคายเคืองมันก็จะมากกว่าถ้าเป็นกระเทียมสด
1: เออกระเทียมเจียวไม่เป็นไรกินได้ตลกมาก
2: ทำไมเดคูล่าไม่ชอบกระเทียม
1: อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านในเรื่องของขมิ้นชันบ้างไหมคะ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยขมิ้นชันเนาะสารออกฤทธิ์ของเขาอ่ะมันดีอยู่ละทั้งต้านการอักเสบลดอนุมูลอิสระนะคะแต่ยังไงในแง่ของนักวิชาการเนาะที่เราอยากจะบอกก็คือว่าให้ศึกษาข้อมูลก่อนให้รอบคอบเพราะว่าถึงแม้ว่ามันมาแบบหลากหลายยี่ห้ออาจจะว่าคือไก่อ่ะรับทดสอบเนี่ยเรามาจากหลายแหล่งแล้วเราทราบเลยว่าแต่ละแหล่งอ่ะความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ไม่เท่ากันอาจจะด้วยวิธีการผลิตกรรมวิธีการผลิตกรรมวิธีการปลูกอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆเราสามารถจะตรวจสอบได้
1: แล้วอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าเราเป็นชาวบ้านแล้วเราจะไปซื้อกินเนี่ยแล้วเราอ่านฉลากเนี่ยแล้วเราจะศึกษายังไงคะว่าอันนี้ควรกินอันนี้ไม่ควรกิน
2: มีข้อสังเกต
1: มันจะสังเกตยังไงคะ
0: จริงๆเดี๋ยวนี้คือถามเอากูได้ทุกอย่างแล้วก็มันจะมีฮอตไลน์ของแต่ละผลิตภัณฑ์แต่แนะนำว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะคะสมุนไพรหรือยาแบบนี้แนะนำให้ศึกษาก่อนเพราะบางคนอาจจะแบบแพ้กินไม่ได้แบบนี้นะคะ
2: ดีครับ
1: โอเคว
2: ันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเราจะได้เลือกขมิ้นชันไปทานการให้สุขภาพดีนะวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราดร.ไก่ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์คำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะถ้าชีวิตทุกวันนี้ยังไม่เป็นที่พอใจได้เวลาเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ให้แตกต่างออกไปเพื่อให้ชีวิตนี้ดีกว่าเดิมครับ
1: ค่ะไม่จำซากจำเจนะ
2: ครับผม
1: เปลี่ยนไปก็จะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราทั้ง3ต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับไม่รู้สึกเสียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไว้เสียน

0: ับลูกแก้วและน้องโบตั๋นค่ะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยนะคะ
1: ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะกับกรณีที่มีนักเรียนในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่แห่งหนึ่งนะคะก็ได้ส่งข้อความข่มขู่ค่ะพร้อมกับรูปอาวุธปืนนะคะเข้าไปในไลน์ Open Chat ของโรงเรียนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้ทราบตัวของนักเรียนคนดังกล่าวแล้วนะคะพร้อมกับออกมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยทั่วเมืองเชียงใหม่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาแตกตื่นไปทั้งโรงเรียนเลยนะคะที่เมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะเด็กนักเรียนในโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ส่งข้อความลงไปในกลุ่ม LINE Open Chat บอกว่าพรุ่งนี้10โมงเจอกันจะกราดยิงให้หมดโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง9และห้อง10ที่ชอบรังแกแต่ที่น่าตกใจค่ะก็คือมีเพื่อนในกลุ่มบางคนออกมาสนับสนุนด้วยก่อนที่แชทดังกล่าวเนี่ยจะได้หลุดออกมานะคะทำเอาเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยต่างพากันแตกตื่นแล้วก็หวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีค่ะล่าสุดเช้าวันนี้นะคะทางโรงเรียนได้มีการประสานขอกำลังตำรวจสภ.แม่ปิงมาตรึงกำลังบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะและจัดให้มีการสแกนกระเป๋านักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนค่ะเนื่องจากว่าวันนี้ทางโรงเรียนเนี่ยได้จัดกิจกรรมวันแม่แน่นอนว่าบรรยากาศภายในโรงเรียนเนี่ยเป็นไปอย่างตึงเครียดซึ่งทางโรงเรียนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ปิงและศึกษาธิการจังหวัด

0: พากันหวาดกลัวแล้วก็เดินทางมารับลูกตัวเองกลับบ้านเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยค่ะ
1: ขณะที่พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์นะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการเปิดเผยหลังทราบตัวนักเรียนคนดังกล่าวก็ได้มีการประสานเชิญท่านผู้ปกครองเข้ามาพูดคุยค่ะเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของการส่งข้อความดังกล่าวพร้อมสั่งการให้ตำรวจในทุกพื้นที่นะคะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังบริเวณโรงเรียนทุกแห่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองและของดส่งต่อข้อความที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อไม่สร้างความตื่นตระหนกอันจะก่อให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบแต่ขอให้ฟังประกาศจากทางโรงเรียนเท่านั้นค่ะพร้อมกันนี้ท่านยังบอกว่าที่ผ่านมาตำรวจเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งจัดอบรมหลักสูตรหนีซ่อนสู้ให้แก่นักเรียนและบุคลากรเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และรับมือเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องซึ่งหากสถานศึกษาบริษัทหรือองค์กรเอกชนใดสนใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวก็สามารถติดต่อไปยังตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่หรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้เลยค่ะ
0: ค่ะและไม่ใช่แค่ที่เชียงใหม่นะคะที่มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยแต่จากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้สั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเกิดเหตุความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆหลายคดีเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนนะคะโดยให้เรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะโดยเน้นการแสดงกำลังตรวจตาและตรวจค้นเกี่ยวกับอาวุธปืนบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยรวมทั้งการรับแจ้งเหตุการไปถึงที่เกิดเหตุและการใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีเข้าระงับยับยั้งเหตุค่ะเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดจนให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและควบคุมอาวุธปืนของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบพร้อมบูรณาการกำลังดำเนินการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: ส่วนข่าวต่อไปค่ะจะพาไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะใครที่มีแพลนจะไปเที่ยวหรือเดินทางไปที่แม่ฮ่องสอนอยากให้ลองเช็คพื้นที่นะคะแล้วก็เช็คเกี่ยวกับสภาพอากาศให้เรียบร้อยด้วยค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจากฝนตกต่อเนื่องนะคะทำให้สะพานซูตองเป้ค่ะตอนนี้ทั้งซุดแล้วก็ขาดระยะทางยาวกว่า12เมตรแล้วค่ะพระปลัดจิตภัทรอัคคปัญโยเจ้าอาวาสวัดภูสมนารามและสะพานสู่ตองเป้บ้านกุงไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะมีการเปิดเผยว่าได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำแม่สง่าและแม่สงีส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก

เข้าท่วมที่นาใต้สะพานสู่ตองเป้ทำให้นาข้าวจมใต้น้ำเป็นวงกว้างค่ะปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลได้พัดต้นไม้แห้งมาติดบริเวณกอหญ้าเหนือสะพานสู่ตองเป้ทำให้เกิดสายน้ำไหลวนกัดเซาะต่อหม้อสะพานข้ามทุ่งนาที่เชื่อมระหว่างวัดกับหมู่บ้านกรุงไม้สักทำให้คอสะพานขาดในจุดบริเวณสะพานข้ามนาข้าวและสะพานข้ามแม่น้ำ

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือคือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้มั้ยคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเอง
แต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งติ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้าค่ะ
0: แล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ True Select ทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได
0: ้
1: ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้
7: เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นแล้วพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลย

0: ่นหอมมากพอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะ
1: ตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
2: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
3: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
4: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
3: เปิดแอร์ทำอีก
4: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
5: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
4: ะ
5: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
4: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
5: คุณผู้ชม
4: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
5: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่มั้ยคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
4: ม
5: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
4: ะ
5: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
4: ะ
5: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
4: คะ
5: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
4: ค
5: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
4: ์
5: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
4: ัน
5: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
4: ตื่นขึ้นเน
5: า
4: ะ
5: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเราคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
4: ยก
5: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
4: คือ
5: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
4: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยล่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆแต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
5: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
4: า
5: ะ
4: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
5: เ
4: หี่ยวถูกจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ
5: ้
4: นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
5: อะไร
4: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที
5: ่แบบได้คุ้มสุดจริง
4: ๆใครที่แบบว่าผมชี้

0: ที่ปูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
0: ้
1: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมิน
1: ต์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยอาจจะใช้ยากนิดน
1: ึ
0: งอ
1: ันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
0: ะ
1: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี้
1: ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
0: ี
1: ไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช
1: ้เองเลย
0: เราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะค
0: ะ
1: ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: อร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งชื่อว่าเซซามินที่มันมีการสกัดมาจากงาดำนั่นแหละครับตัวนี้เนี่ยมีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีสรรพคุณมากมายหลากหลายแล้วที่สำคัญก็คือมีนักวิทยาศาสตร์คนไทยคนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังเนื่องจากว่าเขาไปค้นพบว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวเซซามินเนี่ยมันดียังไงแล้วมันต้องกินยังไงมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต้องขอเริ่มก่อนอย่างนี้นะครับว่าเซซามินเนี่ยมันเป็นสารซึ่งสกัดออกมาจากงานะครับงาเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซซามัมอินดิคัมนะครับในตัวของงาเนี่ยมันก็มีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำทั้ง2 อย่างนี้นะครับงาดำเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่างาขาวนะครับรวมทั้งสารเซซามินก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกันนะครับในตัวงาเนี่ยมันมีโปรตีนสูงมีไขมันสูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีสารในกลุ่มลิกแนนซึ่งก็คือสารกลุ่มโพลีฟีนอลของพวกพืชชนิดต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในงาเนี่ยก็จะมีเซซามิน

เป็นหนึ่งในนั้นมีสารเซซามอลกับเซซาโมลีนเป็นอีก2ตัวนะครับนอกเหนือจากนี้ในงายังมีวิตามินอีแล้วก็กรดไขมันอย่างอื่นร่วมด้วยไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีสังกะสีมีทองแดงอยู่ในนั้นอีกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการรับประทานงาดำเนี่ยน่าจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในนั้นมากมายเลยจริงไหมครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาเน้นในเรื่องของสารเซซามินว่ามันดียังไงนะครับก็เราเนี่ยรู้มานานแล้วนะครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้านการอักเสบนะครับช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทสามารถลดไขมันได้นะครับโดยเฉพาะไขมัน LDL ช่วยให้การทำงานของวิตามินอีในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะมีฤทธิ์ในการชะลอมะเร็งนะครับไม่ให้มะเร็งมันแพร่กระจายอาจจะมีฤทธิ์ในการทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งเนี่ยมันฝ่อลงนะครับแก้ไขเรื่องของกระดูกพรุนแก้ไขเรื่องของข้อเสื่อมอาจจะมีผลช่วยในเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยอาจจะมีผลในแง่ของการช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและอื่นๆอีกมากมายฟังดูแล้วมันน่าสนใจมากครับและที่สำคัญนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะและมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งทำให้โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็คิดว่าระดับโลกเลยนั่นก็คือดร.ปรัชญาเนี่ยเขาเอาสารเซซามินเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ไปทดสอบกับมะเร็งเต้านมปรากฏว่ามันสามารถที่จะต่อต้านมะเร็งเต้านมได้นะครับอย่างไรก็ตามดร.ปรัชญาเนี่ยพูดไว้ในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์หลายๆที่ว่าสารเซซามินนั้นเป็นเพียงแค่สารที่เอาไว้ช่วยรักษาเสริมไม่ใช่การรักษาหลักมันไม่สามารถมาทดแทนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดการผ่าตัดการฉายแสงได้แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยนะครับว่ามันสามารถเอาไว้ป้องกันอะไรได้ทีนี้เนี่ยแน่นอนเวลาที่เราดูเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ต้องขออ้างอิงงานวิจัยต่างๆซึ่งงานวิจัยในวันนี้ที่ผมจะมาเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับก็เป็นงานวิจัยของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วก็จะบอกเลยนะครับว่างานวิจัยแต่ละเรื่องนั้นเขาทำในอะไรกันแน่เพราะว่าส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการทดลองในคนการทดลองในสัตว์การทดลองในเซลล์การทดลองในหลอดทดลองหรือวิธีอื่นๆมันเอามาทดแทนกันไม่ได้ถ้าเราทดแทนกันแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราสรุปผิดได้เช่นสมมติว่าเราทดลองอะไรสักอย่างในเซลล์แล้วเราบอกว่ามันได้ผลจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเอามาใช้ในคนแล้วมันจะได้ผลแบบในหลอดทดลองมันไม่ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผมมีเซลล์มะเร็งอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเอามาวางไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วผมเอาพวกไฟไปเผามันอย่างเงี้ยนะครับคุณว่าเซลล์ตายไหมตายแต่คุณว่าเอาไฟไปเผาคนก็ตายด้วยครับมะเร็งก็ตายพร้อมคนนั่นแหละครับหรือจะเอาให้มันใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยสมมุติว่าผมเอาตัวยาพิษตัวหนึ่งไซยาไนด์อะไรก็ได้นะครับไซยาไนด์เนี่ยเอาไปหยอดใส่เซลล์มะเร็งที่วางไว้ข้างนอกคุณคิดว่าเซลล์มะเร็งตายไหมครับตายแล้วคุณกินไซยาไนด์เข้าไปได้ไหมครับไม่ได้นะฮะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นสิ่งที่เราเอามาทดลองข้างนอกสิ่งมีชีวิตหรือนอกตัวบุคคลเนี่ยแล้วเราจะบอกว่ามันใช้ได้จังงั้นจริงๆในตัวคนมันไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งทดลองในสัตว์ก็ตามเช่นสมมุติว่าเราทดลองสักอย่างในสัตว์นะฮะแล้วเราบอกว่าหุ้ยสัตว์มันดีมะเร็งมันหายนะเรามาใช้ในคนก็ใช้ไม่ได้ครับจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับก็กังวลเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมากถูกไหมครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฟังคำนี้ดีๆนะครับสมมุติว่าวัคซีนเนี่ยที่ออกมามันมีการทดลองในหลอดทดลองมีการทดลองในหนูแล้วแต่ยังไม่มีการทดลองในคนคุณจะกล้ารับวัคซีนตัวนั้นไหม

คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นหนูทดลองไปทดลองกับใครก่อนให้เรียบร้อยทดลองให้มันปลอดภัยแน่ๆแล้วฉันค่อยเอามาใช้แต่ทําไมพอเป็นอาหารเสริมปุ๊บเนี่ยทดลองในหลอดทดลองในหนูโอ้มันได้ผลฉันต้องเอามาใช้ไม่ถูกต้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเซซามินของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยดีกว่าผมค้นมาให้แล้วครับแล้วผมก็เปิดไว้ด้วยนะอันนี้ผมค้นจากเว็บไซต์ชื่อ PubMed นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานของโลกนะครับทุกคนสามารถเข้าได้หมดไม่จำเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดหรือจ่ายตังค์แต่อย่างใดนะครับผมก็ค้นหานี่เลยครับดร.ปรัชญานะครับคงทวีเลิศนะครับแล้วก็ชื่อสารเซซามินปรากฏว่ามีงานวิจัยที่ดร.ปรัชญาทำไว้ทั้งหมด16เรื่องนะครับอ่ะเราไปกันทีละเรื่องเลยวันนี้ผมยังไม่เอาเข้าไปอ่านข้างในนะครับแต่จริงๆผมกดเข้าไปอ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคนไหนมีเวลาสามารถเซิร์ชแบบนี้แล้วก็เข้าไปอ่านทีละอันเหมือนผมได้นะครับเวลากดเข้าไปอ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีตัวนำมันจะจากสีน้ำเงินกลายไปเป็นสีม่วงนะครับอันแรกนะครับงานวิจัยแรกชื่อว่า Controlled Protective and Anti-inflammatory Effects of Sesame อันนี้เป็นการทดลองในกระดูกอ่อนของหมูครับทดลองในเซลล์กระดูกอ่อนหมูไม่ได้ทดลองในคนครับไม่ได้ทดลองแม้แต่ในหมูนะเอากระดูกอ่อนของมันมาทดลองอันที่สองเราอยากดูซิว่าตกลงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการทดลองในคนไหมนะครับมีทดลองในคนไหมเพราะถ้ามีทดลองในคนหลายๆคนอันเนี้ยแล้วถ้าได้ผลยังไงมันน่าเชื่อถือครับถ้าทดลองในคนนะแต่เราไปลองดูเป็นทีละอันว่ามันมีที่ไหนบ้างอันที่สองนะครับ inhibitory effects of sesamine on humanosteoclastogenesis อันนี้ทดสอบในเซลล์กระดูกของคนชื่อว่า osteoclast เซลล์ครับไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์ออกมาแล้วไปทดลองนะครับอันแรกเนี่ยที่บอก control protective ก็คือเขาทดลองกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วพบว่ามันสามารถต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้ดังนั้นถ้ามันต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้น่าจะมีผลดีในแง่ของการรักษาโรคกระดูกเสื่อมหน้าข้อเสื่อมต่างๆเข่าเสื่อมต่างๆน่าจะนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองครับอันที่2ที่บอกว่ามันยับยั้งการทำงานของเซลล์กระดูกตัวหนึ่งชื่อว่าออสติโอคลาสในมนุษย์ได้ถ้ามันยับยั้งได้จริงๆนะครับในมนุษย์นะอันนี้คือทดลองในเซลล์ยังไม่ได้ทดลองในคนนะครับถ้าทดลองในคนแล้วมันได้ผลแบบนี้จริงๆมันน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคกระดูกพรุนครับนะไปต่อกันนะฮะอันที่3นะครับ Sesamine attenuates VEGFA induced angiogenesis via inhibition of SARC and FAK signaling in chick chorioallantoic membrane model and human endothelial EAHY926 cells อันเนี้ยมันเป็นการทดลองดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใช้ไข่ไก่ครับแล้วมาดูเส้นเลือดนะครับคือแนวคิดคือปกติเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันสามารถสร้างสารตัวหนึ่งชื่อ vascular endothelial growth factor หรือ VEGF เพื่อทำให้มีเส้นเลือดเนี่ยมาถึงตัวมันได้มันจะได้เติบโตนะครับถ้าเราสามารถไปต้านไอ้เส้นเลือดพวกนี้ได้มันก็จะทำให้มะเร็งขาดเลือดถูกไหมครับสารเซซามินเนี่ยเอาไปทดลองกับไอ้หลอดเลือดพวกนี้ปรากฏว่าหลอดเลือดมันฝ่อไปครับทดลองในไข่ไก่ครับไม่ใช่ทดลองในคนถามว่าคนเนี่ยมียาอะไรไหมที่ใช้ในการต่อต้านเส้นเลือดแบบนี้ในมะเร็งมีครับยาตัวนี้มีชื่อว่าเบวาซิซูแมปนะครับตัวนี้มีจริงๆได้ใช้ในคนจริงๆแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับคือมันอาจจะทำให้เกิดเลือดออกรุนแรงได้ดังนั้นต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นการทดลองในไข่ไก่นะครับยังไม่ได้ทดลองในสัตว์และก็ในคนเลยสามงานแล้วนะครับไม่มีทดลองในคนไปต่อกันที่งานที่4ครับEffects of sesamine on chondroitin sulfate proteoglycan synthesis induced by interleukin 1 beta in human chondrocytes ทดลองในกระดูกอ่อนของคนครับเมื่อกี้งานแรกทดลองในกระดูกอ่อนของหมูอันนี้ทดลองในกระดูกอ่อนของคนแต่ก็ไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์มาตรวจนะครับอันที่5นะ Sesamine protects against neurotoxicity via inhibition of microglia activation under high glucose circumstancesthrough modulating P38 and JNK signaling pathways อันนี้ทดสอบในเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าไมโครกลีออนของหนูครับไม่ใช่ของคนของหนูแล้วทดสอบข้างนอกนะครับไอ้ไมโครกลีออนเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่

เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลางก็พวกสมองพวกไขสันหลังนี่แหละครับแล้วเขาพบว่าการใช้เซซามินเนี่ยมันทำให้ระบบพวกนี้มันดีเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะช่วยในแง่ของการป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆของระบบประสาทครับคิดว่าอาจจะแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ครับในคนอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองด้วยการเอาเซลล์หนูด้วยไม่ใช่เซลล์คนนี้5งานแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ทดลองในสัตว์เลยมีแต่ทดลองในหลอดทดลองครับงานที่6 Sesame stimulate osteoblast differentiation through P38 and ERK1/2 MAPK signaling pathways อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์ของคนครับคนเนี่ยเขาเอา2เซลล์ตัวแรกเนี่ยคือเซลล์กระดูกชนิดหนึ่งชื่อว่าออสเทโอบลาสต์นะครับเซลล์ออสเทโอบลาสต์เนี่ยมันมีหน้าที่สร้างกระดูกนะครับส่วนเซลล์ออสเทโอคลาสต์เมื่อกี้มีหน้าที่สลายกระดูกกระดูกของเราต้องมีความสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายนะครับถ้าสร้างมากกว่าก็ดีกระดูกหนานะครับแต่หนาเกินไปก็มีปัญหาถ้าทำลายมากกว่ามากๆกระดูกมันก็พรุนนะครับเขาก็ทดสอบนี้ปรากฏว่าไอ้เซลล์ออสเทโอบลาสต์เนี่ยเวลาได้เซซามินไปมันแบ่งตัวดีมันทำหน้าที่ดีก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เราเอาไปรักษากระดูกพรุนได้น่าจะนะครับแต่ทดลองในหลอดทดลองไม่ได้ทดลองในคนนะครับข้อที่7อันนี้ผมจะไม่เสียเวลาอ่านให้แล้วนะฮะอันที่7ก็ไปการทดสอบในเซลล์ไมโครเกลียลที่เมื่อกี้ผมบอกเหมือนกันเอาของหนูมาทำนะครับของหนูแต่อันที่8นี่นะอ่านเหมือนกันอันที่8นี่ inhibition of programmed cell death ligand 1 expression in breast cancer cells by sesamineอันนี้แหละที่เป็นตัวทำให้อาจารย์ปรัชญาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าแกเอาเซลล์มะเร็งเต้านมมาแล้วก็ทดลองกับเซซามินคือใส่สารเซซามินเข้าไปปรากฏว่ามันสามารถต่อต้านสิ่งหนึ่งชื่อว่าโปรแกรม Cell Death Ligand 1ได้ซึ่งต้องขอบอกอย่างนี้ครับมะเร็งเต้านมไม่ใช่มะเร็งเต้านมอะไรก็ได้ครับมันต้องเป็นมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายและเป็น triple negative breast cancer หมายความว่ามันไม่มี3อย่าง1 estrogen receptor progesterone receptor และ HER2 นะครับ3อย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราตรวจเวลาที่เราเป็นมะเร็งเต้านมนะครับปรากฏว่ามันจะมีมะเร็งเต้านมบางอย่างไม่มีทั้ง3อย่างนี้พอไม่มีทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะใช้ยาที่ไปมุ่งเป้าไอ้3อย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาโรคแตกที่ว่าเราจะรักษาtriple negative breast cancer ได้อย่างไรแล้วอาจารย์แกก็เห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเราต้องมาอุดช่องโหว่ด้วยการทดลองอะไรสักอย่างแล้วสารเซซามินเนี่ยปรากฏว่ามันไปต้านตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามนี่คือการทดลองในหลอดทดลองครับไม่ได้ทดลองในคนแต่ผมว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งที่เราอาจจะเอามาใช้ในการรักษาโรคได้นะครับแต่สรุปว่ามันรักษามะเร็งเต้านมไม่ได้ครับนะและอีกอย่างนึงต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องลึกๆมะเร็งเต้านมต้องเป็นชนิด triple negative เท่านั้นหรือส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่มันจะมีโปรแกรม cell death ligand 1ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดอื่นอาจจะไม่มีครับแล้วก็มักจะไม่มีด้วยนี่ฮะแล้วถ้าไม่มีแปลว่าเซซามินมันอาจจะไม่ได้ผลกับของพวกนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดอื่นแต่มันทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดนี้เท่านั้นนะฮะไปต่อกันอันที่9นะครับงานที่9จาก16งานนะครับอันงานที่9นี่ Sesamine promotes neuroid outgrowth under insufficient nerve growth factor conditions in PC12 cell through ERK1/2 pathway and SIRT1 modulations อันเนี้ยเป็นการทดลองในเซลล์มะเร็งของหนูมะเร็งชื่อว่า pheochromocytoma cell มะเร็งหนูไม่เกี่ยวอะไรกับคนครับนะทดลองในมะเร็งหนูนะครับแล้วก็ทดลองในหลอดทดลองด้วยอันที่10 Sesamine induced human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathway ทดลองในเซลล์ลิวคีเมียของคนเพราะว่ามันสามารถต้านลิวคีเมียในคนได้แต่ทดลองในหลอดทดลองอีกแล้วครับยังไม่เจออะไรที่ทดลองแม้กระทั่งในสัตว์เลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมจะเล่าทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือตอนสุดท้ายของคลิปผมจะบอกว่าจะต้องกินไอ้งาดำพวกนี้ยังไงเลือกยังไงนะครับถ้าจะกินนะอันนี้เราไปเร็วๆงานที่11 12 11กับ12อันเนี้ย

ทดลองในหลอดทดลองเหมือนกันอันที่13ก็ทดลองในหลอดทดลองเช่นกันนะครับแต่งานที่13เนี่ยมันมีความเจ๋งอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไปเจอว่าไอ้ตัวสารเซซามินเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิ์กับสารตัวอื่นในการต้านโควิดครับอาจจะนะยังไม่มีการทดลองในคนครับงานที่14และ15เอาอีกแล้วก็ทดลองในเซลล์ครับมีงานสุดท้ายนั่นแหละงานที่16ที่ออกมาปี2021นะครับคือ Sesame Extract Promotes Chemopreventive Effect of Hesperidin on Early Phase of Diethylnitrosamine Initiated Hepatocarcinogenesis in Rats คือเนี้ยทดลองในหนูอ่านมา16งาน15งานทดลองในหลอดทดลองครับมีงานที่16นี่แหละทดลองในหนูในแง่เรื่องของการป้องกันนะฮะการเกิดมะเร็งตับในหนูเท่านั้นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าสารเซซามินเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระมันสามารถจะแก้ไขเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของพาร์กินสันเรื่องของโรคเสื่อมทางระบบประสาทช่วยเรื่องของกระดูกที่มันเสื่อมไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านี้ช่วยเรื่องกระดูกพรุนช่วยเรื่องมะเร็งชนิดต่างๆไม่มีหลักฐานขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองในคนครับในสัตว์ก็ยังแทบไม่ได้ทดลองเลยมีแค่งานเดียวเท่านั้นที่ทดลองและบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วผมไม่ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเหรอผมอ่านแล้วครับแล้วก็ได้ความแบบเดียวกันนี่แหละทดลองในคนเพื่อจะดูแบบเนี้ยไม่มีเลยนะมีแต่ทดลองในคนเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับมีการทดลองเยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองแค่ในเซลล์ในหลอดทดลองบางอันมีการทดลองในสัตว์แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มีการทดลองใหญ่ๆในคนดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้ผลของเซซามีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมออกมาต่อต้านอะไรพวกนี้เพื่อว่าผมจะได้ขายยาอย่างอื่นใช่ไหมเป็นหมอตะวันตกหมออเมริกาใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับแต่มันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ผมออกมาแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าสารเซซามีมันทำแบบนั้นได้จริงๆอ่ะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอ่ะแต่มันอาจจะโอเคเราก็มีความหวังละทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราจะกินอ่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรป่ะเออก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรครับเป็นสิ่งที่โชคดีมากนะเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยท้องอืดแน่นท้องท้องเสียได้บางคนมีปวดหัวได้ส่วนคนที่แพ้งาแน่นอนอันนี้กินไม่ได้แพ้ถั่วอะไรเงี้ยถ้าแพ้ถั่วกินถั่วมันก็แย่ได้แพ้งากินงาก็แย่ได้นะครับซึ่งโอกาสจะแพ้งาเนี่ยมันเจอได้น้อยมากนะครับแต่มันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันแน่นอนคนที่แพ้ก็กินไม่ได้แต่ผมตลกตรงนี้อันนี้ผมไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะผมตลกตรงนี้มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งขายเซซามินนี่แหละเป็นอาหารเสริมแล้วบอกว่าบางคนกินแล้วจะเกิดอาการกระทุ้งพิษอาการกระทุ้งพิษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอ่อนเพลียง่วงนอนท้องผูกท้องเสียบวมเหงื่อออกเจ็บตามข้อปวดตามบั้นเอวเจ็บคอแห้งเหอมีลมพิษและคันบริเวณตาคันจมูกมีไข้ปัสสาวะขาดมึนปวดศีรษะปริศาทมากอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารอุจจาระมีเลือดเบื่ออาหารโอ้ยมหาศาลมากมายอาการกระทุ้งพิษเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงไม่เกี่ยวอะไรกับสารเซซามินเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากตรงไหนผมพยายามจะหาแล้วว่าใช้เซซามินแล้วมันจะมีปัญหาไอ้พวกนี้ไหมไม่มีงานวิจัยตัวไหนบอกว่ามันมีเช่นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์นี้เขาไปเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วไปบอกได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเซซามินเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์ที่เขาขายของต้องระวังตรงนี้มากๆนะระวังมากๆแล้วถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกินเข้าไปแล้วเกิดเรื่องพวกนี้แน่นอนต้องหยุดแต่มันไม่ใช่อาการกระทุ้งพิษแต่อย่างใดบางคนบอกว่าเฮ้ยกระทุ้งพิษเนี่ยดีกินต่อไปลดขนาดลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดผลข้างเคียงที่มีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังนะฮะมาถึงคนตอนนี้เราทราบแล้วมันอาจจะมีผลดีแต่ยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้เรายืนยันผลเสียเนี่ยถ้าถามผมนะแทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่เขากำหนดข้างกระปุกนะแล้วต่อไปเนี้ยสมมติเรารู้ตรงนี้แล้วถ้าเราจะกินยังไง

ตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนจะกินจากงาดำจริงๆงาดำที่เป็นเม็ดๆเนี่ยบางคนจะกินจากเซซามิโอยล์ก็คือตัวน้ำมันงานะครับแล้วบางคนก็อยากจะกินไอสารสกัดเซซามินตรงๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงอันแน่นอนงาดำน้ำมันงามีเซซามินแน่ๆแต่มันมีไม่เยอะนะครับงาดำถ้าจะกินให้ได้เซซามินเยอะที่สุดก็คือต้องพยายามทำให้มันแตกเป็นผงๆขึ้นมานะฮะแล้วอย่าไปโดนความร้อนอะไรเยอะนะเพราะถ้าโดนความร้อนสารมันเสียไปแล้วนะครับเราก็ต้องกินไปทั้งอย่างนั้นนั่นแหละถึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนรวมทั้งได้เซซามินอย่างสูงที่สุดแต่การกินงาดำเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดำเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดำครับนี่รวมไปถึงสารสกัดจากงาดำด้วยเพราะมันจะติดออกซาเลตออกมานั่นแหละนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะน้ำมันงาคุณก็กินได้นะแต่ถ้าอยากจะเป็นน้ำมันงาที่มันมีสารเซซามินสูงก็ต้องเป็นน้ำมันงาที่เป็นโคลเพรสนะครับถ้าคุณไปให้ความร้อนหรือไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่โคลเพรสหรือสกัดเย็นเนี่ยเซซามินก็เสียไปแล้วครับเซซามินนี่มันมีไม่เยอะหรอกครับในเม็ดงาเนี่ยนะดังนั้นคุณไปทำอะไรกับมันมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างมากมันก็มีแค่ประมาณสัก 1% น่ะ 1-1.2% นี่คือเยอะแล้วนะของน้ำหนักงานะฮะนี่คือสิ่งที่เราคิดได้ต่อมาถ้าเกิดคุณจะกินสารสกัดเซซามินเลยอ่ะที่เขาวางขายกันทั่วไปปัญหาใหญ่มีข้อหนึ่งเลยครับเวลาที่เขาเขียนนะฮะเขาจะโฆษณาเขียนตัวใหญ่ๆว่าเซซามินแต่เวลาคุณไปดูฉลากข้างหลังเขาจะเขียนว่าเซซามิซีดเอ็กสตรักไม่เหมือนกันครับเซซามิซีดเอ็กสตรักคือคุณเอาเมล็ดงาเนี่ยมาสกัดและสกัดมันได้อะไรออกมาล่ะครับอันหนึ่งในนั้นเป็นเซซามินแต่ก็จะมีสารอื่นเช่นวิตามินอีกรดไขมันนะฮะออกซาเลตและอะไรเต็มไปหมดจะไม่ใช่เซซามินเพียวๆครับจะไม่ใช่และทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีทางรู้ครับถ้าเขาบอกมาว่ามันคือเซซามิซีดเอ็กสตรักไม่มีทางรู้อย่างนี้เท่ากับคุณกำลังโดนหลอก2ชั้นนะข้างหน้าเขียนว่าเซซามินแต่จริงมันไม่ใช่เซซามินมันคือเซซามิซีดเอ็กสตรักสารสกัดงาดำแล้วสารสกัดงาดำไม่ยอมบอกอีกต่างหากว่ามีเซซามินอยู่กี่มิลลิกรัมคุณกำลังโดนหลอก2ต่อนะเวลาคุณจะไปซื้อไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามซึ่งผมไม่สามารถบอกยี่ห้อคุณได้คุณต้องไปดูเองดูส่วนประกอบว่ามันเขียนว่าเซซามินตรงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้สารเซซามินมาตรงๆเนี่ยแทบไม่มีทำไมรู้ไหมขั้นตอนการสกัดสารเซซามินออกมาจากงาให้มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละลงเป็นแสนเนี่ยนะครับแพงมากก็ต้องมาดูว่ามีใครใจปั้มทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วมีใครกล้าที่จะเขียนว่าเซซามินของตัวเองข้างหลังประกอบไปด้วยสารเซซามินจริงๆที่สำคัญคือไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆต่อให้เขาเขียนก็ตามเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดจะสำคัญที่ผมไปเปิดหามาทุกยี่ห้อที่ผมกดดูของไทยอ่ะหายี่ห้อที่ข้างหลังเขียนว่าเป็นเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีเลยอ่ะไม่มีนะครับบอกว่ามีแต่เซซามิซีดเอ็กสตรักเท่าไหร่ซึ่งเซซามิซีดเอ็กสตรักอย่างที่บอกไม่ใช่เซซามินมันไม่เท่ากันเซซามิซีดเอ็กสตรักมีเซซามินจริงแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยซะด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นเมื่อตะกี้ที่ผมติดบอกว่ามันมีการทดลองในมนุษย์นะครับจะทดลองอะไรเขาทดลองดูว่าเรากินไปเยอะๆจะมีผลเสียไหมเรากินไปแล้วมันจะดูดซึมอะไรยังไงบ้างนะครับอะไรที่เราได้มาจากการทดลองครั้งนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาให้คนที่เข้าการทดลองเนี่ยกินเซซามินจริงๆไม่ใช่เซซามินซีดเอ็กสตรักนะ50มิลลิกรัมต่อวันไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ได้เจอปัญหาอะไรสามารถกินได้ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือคนที่ให้นมบุตร
คนที่ตั้งท้องอยู่ยังไม่มีงานวิจัยตรงนี้ถ้าจะกินก็คิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับคนที่มีโรคต่างๆที่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่าสารเซซามินอาจจะทำให้คุณเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นอาจจะนะยังไม่มีการบอกชัดเจนและที่3คนที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่กินยาลดความดันโลหิตอยู่การได้สารเซซามินอาจจะไปทำให้ความดันโลหิตของคุณลดกว่าปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยละครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กินเข้าไปเป็นกำๆนะถ้าถามผมก็คงจะปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะกินเซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินไซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามินจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามินที่มันไม่ใช้เซซามินจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามินซีดเอ็กซ์แทรคหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามินอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิ๊ดเดียวจิ๊ดเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามินจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมติเรื่องของการต้านมะเร็งคุณเอาสารเซซามินเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามินไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามินเนี่ยมันมีอาจจะมีลายปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามินเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามินเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออย่างอื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3บวก ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในไขมันเอ้ยมันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามินนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามินเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การทดลองในคนมันยังไม่มีดังนั้นการที่ผมจะมาบอกว่าเซซามินมีประโยชน์ในคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนักเท่าไหร่ถ้าเราจะกินมันเข้าไปก็จะมีแค่ท้องอืดท้องเสียบางคนก็อาจจะมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถือว่าอันตรายแล้วเราจำเป็นจะต้องหยุดคนที่จะต้องระมัดระวังก็คือคนท้องคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะให้นมบุตรนะฮะคนที่มีการกินยาลดความดันอยู่คนที่มีการกินยาหรือมีโรคอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ถ้าจะกินก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับส่วนการจะกินก็ไปดูแล้วกันว่าแต่ละยี่ห้อมันบอกอะไรไว้บ้าง นะครับเพราะการดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำไปจนกระทั่งทำให้การดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราน้อยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากับร่างกายสรุปแล้วเราอาจจะเสียเงินฟรีเลยก็ได้ดังนั้นแนะนำท่านไปดูอาหารเสริมที่ท่านซื้อทุกยี่ห้อแล้วคลิกดูข้างหลังถ้ามันเขียนว่าสารเซซามินตรงๆเนี่ยอันเนี้ยท่านอาจจะเชื่อเขาได้แต่ถ้ามันเขียนเซซามินซีดเอ็กซ์แทรคแล้วไม่บอกว่าสารเซซามินมีกี่มิลลิกรัมในนั้นนะผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเงินของท่านแล้วครับแต่ถ้าท่านยังจะกินมันต่อไปเพราะว่าหวังว่าเอ้ยเราอาจจะโชคดีก็ได้นะได้สารตัวนี้แล้วมันดูดซึมเข้าไปได้ดีป้องกันมะเร็งในอนาคตหรือว่าใช้เป็นการรักษาเสริมไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันเนี้ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจด้วย

0: ัวเองแล้วครับนะข้อมูลในมนุษย์ยังไม่เพียงพอให้ผมบอกว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
1: ก็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีน
1: ี
2: ้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดด
1: แสง
2: UV นะ
1: ค
2: ะ
1: คว
2: ันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะ
1: ดี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะ

0: นะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
0: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความผิดเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
1: ์
0: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ย
1: เยอะแยะมากมาย
0: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีเราซดอ๋อมันมีออริจินัลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
0: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
0: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
0: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซจูเรตเตฟัตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายท
1: ร
0: ายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
1: ลอย
0: อย
1: ู
0: ่ตัวดีค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินัลออริจินัลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินัลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินัลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินัลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินัลมันก็เลยอยู่ในรำ
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก
0: ็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินัลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินัล

0: ในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที่ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะ
1: เป็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลคเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลคกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับหลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะครับนูทริเอนต์ดงส์เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมันมีแคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: อัน
0: นี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดนึงครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เรากุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลัง
0: หลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าว ปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหาร ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ค
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่นยกตัวอย่าง
1: ย
0: กตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
0: ่
1: าให
0: ้
1: คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ลดไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็คือ
1: เ
0: พราะว่าขอในอาหารนี้ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได
1: ้
0: ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: อย่างที่เขาแนะนำก็คือ20ถึง40นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคน active ก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอ
1: ค
0: ทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex Gamma Oregano สเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิด กรดอัลฟาไร

อิกกรดอัลฟาไลโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไลโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญในลิฟวิ่งออยล์นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมลิฟวิ่งออยล์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิตลิฟวิ่งออยล์ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oilส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีเรดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Super Oxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti-inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวนี้ไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทา

การเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมอง

ต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย

0: ินชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหาร

0: ิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะ
1: เพื่อค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซิโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้

0: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยละ
2: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้งสองชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
5: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
3: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีน

0: ังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนอนเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
1: ้
0: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
2: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
3: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วน
4: รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
5: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
6: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆ ลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
7: เพื่อนคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
2: ถ้า

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอป

0: ผู้ชมที่รักทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสูงวัยใกล้หมอพื้นที่ของคนวัยเกษียณที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำรารายการนี้เชื่อว่าความรู้ไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดแต่ควรทำให้เรากล้ากลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งและที่สำคัญเราไม่สอนแต่เราชวนคิดค่ะวันนี้เราอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับทำให้คนนับล้านไม่เคยได้นอนเต็มคืนเลยสักครั้งคุณเคยไหมคะนอนเร็วแล้วแต่ตีสองต้องลุกไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนเลยแต่ยังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตอนเช้าก็รู้สึกง่วงเหนื่อยงงทั้งที่เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางคนพยายามลดน้ำเย็นก่อนนอนบางคนเลิกกินข้าวเย็นแต่ก็ยังตื่นเวลาเดิมทุกคืนมันเป็นเรื่องของวัยหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองให้ถูกจุดกันแน่และคุณอาจไม่เชื่อว่าแค่ของว่างเล็กๆก่อนนอนที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ทั้งหมดและเรื่องแบบนี้เราคงเดาเอาไม่ได้ต้องฟังจากคนที่เห็นปัญหานี้กับตาตัวเองมานับพันครั้งหมอผู้สูงวัยจากญี่ปุ่นที่ยังลงพื้นที่ดูแลคนวัย60ขึ้นไปด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อว่าคนสูงวัยไม่ควรต้องอดนอนเพื่อจะได้แก่ช้าแต่ควรนอนหลับได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายกำลังต้องการอะไรหมอมาโคโตะยินดีต้อนรับค่ะ
1: ขอบคุณมากครับหมอนุ่นหมอว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เคยเจอเองก็คงยากจะเข้าใจหมอเองเคยมีช่วงที่ต้องลุก3ครั้งต่อคืนทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดเลยจนได้เจอกับผู้สูงวัยหลายคนที่ไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดจังหวะและนั่นแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของหมอไปทั้งชีวิตหมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับบางคนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่ห้าโมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตีสองบางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืน
0: หนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลังสามทุ่มแต่พอตีสามยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่าง
1: หมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7คนไข้บางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตีสองหรือตีสามแบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไร
0: และที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุ้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัยทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: ใช่ครับแล้วหลายคนคิดว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อยกินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพัก
0: ลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพักจะถูกประมวลว่าต้องรีบจัดการแล้วไตก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่รอให้เราหลับลึกก่อนบางเคสคนไข้กินกล้วยสุกจัด1ลูกกับนมถั่วเหลือง1แก้วก่อนนอนทุกวันพอตื่นกลางดึกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัยทั้งที่จริงคือน้ำตาลรวมในมื้อนั้นเกิน25กรัมแล้วร่างกายจำได้ว่าทุกคืนต้องขับออกพอถึงเวลาก็ปลุกตัวเองโดยอัตโนมัติครับ
0: น่ากลัวตรงที่ว่ามันกลายเป็นวงจรที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าต้นตอคืออะไร
1: ใช่ครับและที่น่าห่วงกว่านั้นคือเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นนานเข้ามันจะเริ่มฝังลงในระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ไตปล่อยออกมาโดยไม่ต้องถามเราแล้วว่าอยากตื่นไหมหมอเคยดูผลตรวจของคนไข้ที่นอนหลับไม่ลึกเลยเป็นเดือนทั้งที่ผลเลือดดีทุกอย่างแต่พอปรับของว่างก่อนนอนแค่1สัปดาห์ตารางตื่นกลางดึกที่เคยเป๊ะทุก

0: คืนก็เปลี่ยนทันที
1: ฟังแล้วหนูอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเพราะแค่หิวอาจกลายเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่เต็มคืนไปทั้งชีวิต
0: หมออยากฝากไว้ว่าพฤติกรรมตอนเย็นคือจุดตั้งต้นของความลึกในการนอนถ้าเราเลือกถูกมันจะต่อเนื่องไปถึงฮอร์โมนสมองหัวใจและอารมณ์ในวันถัดไปแต่ถ้าเลือกผิดร่างกายจะวนกลับมาเริ่มวันใหม่ด้วยความเหนื่อยซ้ำๆแบบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ
1: และเพราะแบบนี้แหละค่ะที่เราต้องฟังต่อว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับของเหลวหรือกำลังขับความเคยชินผิดๆออกไปกันแน
0: ่หมออยากชวนคุณผู้ชมลองนึกตามแบบนี้ครับสมมุติเราดื่มน้ำเย็นแค่ครึ่งแก้วตอน6โมงเย็นแล้วนอนตอน4ทุ่มแต่ดันตื่นตอนตี2ทุกคืนโดยที่ก่อนนอนก็ไม่กินอะไรหนักไม่เค็มไม่หวานทุกอย่างเหมือนจะดีหมดแล้วทำไมร่างกายยังปลุกตัวเองขึ้นมาเพื่อขับอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็น
1: มันเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรที่เราไม่ได้สังเกตแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับบางครั้งสิ่งที่กระตุ้นไม่ใช่ปริมาณของเหลวแต่คุณสมบัติของของเหลวที่ร่างกายไม่ไหวใจน้ำตาลสูงเกินไปไตขับน้ำมันเกินไประบบน้ำดีทำงานโซเดียมสูงเกินไปร่างกายดึงน้ำเข้าไปเจือจางแล้วขับออกถ้าเรากินของเหล่านี้ในจังหวะที่ใกล้เวลานอนแม้แค่นิดเดียวระบบในร่างกายจะเริ่มตื่นตัวทั้งที่สมองกำลังจะปิดสวิตช์หลับ
1: แล้วมันจริงไหมคะที่มีบางคนกินน้อยมากกินของเบาด้วยซ้ำแต่ยังตื่นตอนเดิมเหมือนถูกตั้งปลุก
0: หมอมีเคสคนไข้คนหนึ่งครับอายุ72ปีกินแค่น้ำต้มใบเตยไม่หวานกับกล้วยครึ่งลูกทุกคืนแล้วก็ตื่นตรงตีสามเป๊ะทุกวันพอเปลี่ยนมาเป็นชาอุ่นแบบไม่หวานเลยกับข้าวโอ๊ตนิดเดียวกลับนอนได้ยาวขึ้นเกือบ5วันติดถามว่าทำไมคำตอบคือใบเตยที่เขาต้มไว้ใช้ใบนอกสุดมันขมและมีสารที่ขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนกล้วยลูกนั้นสุกจัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมาบแต่มาจากผิดจังหวะ
1: ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่ดีเพราะร่างกายจะจำว่าทุกคืนเวลานี้ต้องขับบางอย่างออกไปและมันทำโดยไม่ถามเราด้วยนะครับ
2: แปลว่าอาการตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือพฤติกรรมซ้ำที่เราสร้างเองโดยไม่รู้ตัว
0: หมออยากให้เราลองคิดว่าร่างกายก็เหมือนบ้านถ้ามีใครกดกริ่งหน้าบ้านตอนตีสองทุกคืนเราอาจคิดว่าเป็นลมหรือแมวเดินผ่านแต่ถ้ากดทุกวันเวลาเดิมนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญมันคือระบบแจ้งเตือนที่เราเคยเปิดไว้แล้วลืมปิดแล้วสาเหตุนั้นบางทีไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ของบางอย่างที่เราวางไว้ทุกคืนเช่นอาหารของว่างหรือแม้แต่เครื่องดื่มสุขภาพที่เราคิดว่าดี
1: หนูว่าหลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วของว่างแบบไหนกันแน่ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไหนที่ร่างกายยอมรับได้โดยไม่ต้องปลุกเรา
0: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมอขอถามคุณนุ่นกลับหน่อยครับในประสบการณ์ของคุณเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมที่เหมือนผู้ป่วยทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ตื่นตรงเวลาเดิมเหมือนมีนาฬิกาซ่อนอยู่ในร่างกายบ้างไหม
2: เคยเลยค่ะหนูเคยดูแลคนไข้ที่นอนดีมาตลอดชีวิตแต่พออายุเริ่มเข้าเลข7กลับตื่นตี3ตรงเป๊ะทุกวันพอเราสืบย้อนดูถึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยใหม่แค่1อย่างคือกินน้ำสมุนไพรกล่องทุกคืนก่อนนอนเพราะอยากลดความดันทั้งที่ในกล่องนั้นมีน้ำตาลเกือบ15กรัมแล้วเขาไม่เคยรู้เลย
0: แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนระวังไม่ใช่แค่ดูว่าเรากินอะไรแต่ต้องดูว่าร่างกายเราต้องทำอะไรเพิ่มเพราะของสิ่งนั้นและนั่นคือจุดที่ร่างกายเริ่มตื่นแม้เราจะอยากนอนต่อแค่ไหนก็ตาม
1: แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราตื่นเพราะปริมาณหรือเพราะประเภทของสิ่งที่เรากิน
0: คำถามดีมากครับและคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนต่อไป อาหาร8อย่างที่หมอกำลังจะเล่าไม่ได้แค่กินได้แต่มันจะเปลี่ยนวงจรการนอนของเราแบบไม่ต้องใช้ยาเลยครับ
3: งั้นหมอขอเริ่มจากอันดับ8เลยครับถั่วลูกไก่หรือชิกพีซไม่ใช่แค่มีโปรตีนกับไฟเบอร์สูงนะครับแต่ในถั่วเม็ดเล็กๆนี้มีทริปโตแฟนที่เป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินตอนเราหลับ

0: นอกจากนั้นยังมีแมกนีเซียมสูงตามธรรมชาติช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหมอเคยเจอคนไข้ที่นอนไม่ลึกมาหลายเดือนลองเปลี่ยนจากของหวานก่อนนอนมาเป็นถั่วลูกไก่นิดเดียวผลคือกลับไปหลับลึกได้ใน3คืนครับ
1: ฟังแล้วมันเหมือนว่าการนอนหลับดีไม่ได้เริ่มที่หมอนหรือแสงรบกวนแต่มาจากจานข้าวเย็นของเราด้วยนะคะ
0: ถูกเลยครับเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อิ่มอย่างเดียวแต่มันบอกสมองว่าพักได้แล้วหรืออย่าเพิ่งพักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: คุณผู้ชมเคยเจอไหมคะแบบกินแค่ของเบาๆก่อนนอนแต่กลับรู้สึกเหมือนสมองยังวิ่งทั้งที่ร่างกายนิ่งไปแล้วบางทีมันอาจไม่ใช่ความเครียดแต่คือพลังงานบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในระบบ
0: ต่อไปอันดับ7ครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆหลายคนคิดว่าเหมาะแค่กับคนลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการนอนได้ดีมากข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลซึ่งช่วยให้เซโรโทนินหลั่งต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินได้ลื่นไหลทำให้การนอนต่อเนื่องยาวขึ้นไม่สะดุดกลางดึก
1: แล้วถ้าเทียบกับผลไม้อย่างกล้วยล่ะคะเพราะหลายคนก็ใช้กล้วยช่วยให้นอนง่ายเหมือนกัน
0: กล้วยก็มีทริปโตแฟนครับแต่ข้อเสียคือถ้าสุกมากน้ำตาลจะสูงมากเช่นกันแล้วน้ำตาลนั่นแหละที่ร่างกายต้องรีบเคลียร์ออกตอนหลับข้าวโอ๊ตไม่มีปัญหานั้นแถมยังให้เบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะเคยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืนเพราะคิดว่าเบากว่าของทอดแล้วตื่นตรงเวลาทุกวันทั้งที่คิดว่าหลับสนิทสุดท้ายระวัดระดับน้ำตาลตอนดึกพบว่ามีพีคน้ำตาลแฝงอยู่ช่วงตี2เป๊ะๆร่างกายเลยต้องขับออกแถมยังเจอดีไฮเดรชันตอนตื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายตื่นก่อนนาฬิกาเป็นประจำอาจต้องเริ่มมองพฤติกรรมอาหารของเราด้วยมุมใหม่ไม่ใช่แค่ว่ามันเฮลตี้ไหมแต่ร่างกายต้องทำงานอะไรเพิ่มหลังจากเรากินสิ่งนั้นเข้าไปหรือเปล่า
0: ใช่เลยครับแล้วอันดับ6ของหมอคือเมล็ดฟักทองอาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสังกะสีไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทที่ช่วยให้นอนหลับนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สวิงตอนกลางดึกหมอแนะนำให้กินขั้วอ่อนๆไม่ใส่เกลือก่อนนอน 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอครับ
1: แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคสให้คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ
1: โอเคค่ะวันนี้เราเริ่มได้ตั้งแต่อันดับ8ถึง5แล้วนะคะและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนดีขึ้นแต่แต่ละอย่างก็ยังเบาไตเบาสมองได้ด้วยจริงๆ
0: ใช่ครับและเรายังเหลืออันดับ4ถึง1ที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยนึกถึงเลยด้วยซ้ำอันดับ4คือฟักทองนึ่งครับหลายคนคิดว่าฟักทองคือของหนักแต่จริงๆถ้ากินในปริมาณพอเหมาะฟักทองมีทริปโตแฟนที่ช่วยสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ฟักทองยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบน้ำตาลในเลือดนิ่งตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลที่เหวี่ยงคือหนึ่งในตัวปลุกอันดับต้นๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัว
1: หมอเคยเจอเคสที่คนไข้เปลี่ยนแค่มื้อก่อนนอนจากขนมเป็นฟักทองนึ่งแล้วบอกว่าหลับได้นานขึ้นจาก4ชั่วโมงเป็นเกือบ6ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะ
0: ใช้ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อิ่มแต่ต้องการให้ร่างกายไม่ต้องทำงานเพิ่มระหว่างหลับต่อมาอันดับ3คือข้าวบาเล่อุ่นๆหลายคนกลัวแป้งแต่จริงๆข้าวบาเล่เป็นพรีไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ทำงานตอนกลางคืนได้สมดุลและที่สำคัญคือข้าวบาเล่มีแมกนีเซียมธรรมชาติช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอัตราการตื่นในช่วง deep sleep หมอแนะนำให้ต้มแบบจืดๆผสมงาดำคั่วนิดเดียวไม่ต้องปรุงหวานเลยครับ
2: ฟังแล้วเหมือนลำไส้ก็มีบทบาทต่อวงจรการนอน

0: ด้วย
1: ใช่ครับเราเคยเข้าใจว่าการนอนคือเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลำไส้ก็มีนาฬิกาชีวิตของมันถ้าเรากินอะไรที่ไปรบกวนนาฬิกานั้นเช่นของมันจัดหรือรสจัดก่อนนอนลำไส้จะผลิตสารอักเสบเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาการนอนในระยะยาวได้เลย
0: แล้วอันดับ2คะ
1: อันดับ2คือเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆไม่ใช่ของเล่นนะครับอันนี้เล็ดแต่พลังใหญ่เมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในแหล่งแมกนีเซียมและสังกะสีธรรมชาติที่ดีที่สุดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนสังกะสีช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมลาโทนินและที่สำคัญเมล็ดฟักทองมีโปรตีนเล็กน้อยที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งไม่เหวี่ยงเหมือนการกินของหวานเปล่า
0: ๆหนูเพิ่งรู้เลยค่ะว่าแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนอนได้ขนาดนี
1: ้หลายคนมองข้ามครับและสุดท้ายอันดับหนึ่งที่หมออยากแนะนำที่สุดก็คือน้ำข้าวกล้องหอมมะลิอุ่นๆครับไม่ใช่ข้าวกล้องปั่นนะแต่คือน้ำต้มข้าวกล้องแบบอุ่นๆที่กรองเอากากออกจะได้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวเต็มๆโดยไม่ต้องเขียวน้ำข้าวกล้องช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งแถมยังช่วยให้ตับและไตพักเพราะไม่ต้องย่อยอะไรเพิ่มและที่สำคัญคือมันอุ่นพอดีเหมือนกล่อมระบบประสาทก่อนนอน
0: หนูรู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนแต่เหมือนมันกำลังสื่อสารกับร่างกายว่าคืนนี้คุณปลอดภัยนะหลับได้เลย
1: ใช่ครับเพราะการนอนของคนวัย60บวกไม่ได้แปลว่าเรานอนหลับแต่แปลว่าร่างกายอนุญาตให้เราหลับและถ้าเรารู้ว่าร่างกายฟังเราอยู่เราก็สามารถพูดกับมันได้ผ่านสิ่งเล็กๆที่เรากินก่อนนอนนี่แหละครับ
0: แล้วถ้ากินถูกทุกอย่างแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ดีล่ะคะเราควรสงสัยอะไรต่อเป็นอันดับแรก
1: คำถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่เราจะไปต่อกันในเฟสถัดไปเลยเพราะอาหารอาจไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันอาจเป็นแค่ชั้นแรกของระบบที่ยังไม่สมดุลอยู่ได้ครับ
0: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการตื่นกลางดึกมันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้ามอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะกับระบบน้ำระบบน้ำตาลที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอยู่ในของว่างเล็กๆก่อนนอนแทบทุกวันหนูชอบมากเลยค่ะที่ลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แค่หยุดกินแต่คือเลือกอาหารที่ร่างกายวางใจเพราะพอคิดแบบนั้นมันไม่รู้สึกว่าเรากำลังอดแต่เหมือนเราแค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเฉยๆ
2: หมออยากให้ทุกคนมองอาหารเหมือนคนเฝ้าบ้านครับถ้าเราให้คนไว้ใจเฝ้าบ้านก็หลับสนิททั้งคืนไม่ต้องลุกมาตรวจซ้ำแต่ถ้าให้คนแปลกหน้าเฝ้าแม้จะตัวเล็กน่ารักหรือดูไม่อันตรายเราก็จะนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความต่างของการเลือกอาหารก่อนนอนแบบรู้กับแบบเดาง
0: ั้นคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากลองอะไรสักอย่างแทนที่จะหยิบนมเย็นหรือผลไม้หวานที่คุ้นมือลองเลือก1ใน8อย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะจะเริ่มจากโยเกิร์ตไม่หวานกับเชอร์รี่หรือโอ๊ตอุ่นกับกล้วยก็ได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวคุณเองหลังตื่นว่ารู้สึกต่างจากคืนก่อนไหมหนูอยากชวนทุกคนลองทำเป็นสูตร8วันวันละ1อย่างลองเวียนไปทีละสูตรแล้วเขียนไว้สั้นๆแค่ว่าเมื่อคืนตื่นกี่ครั้งหรือตอนตื่นเช้าสดชื่นไหมมันเหมือนเราทำให้ร่างกายเป็นเพื่อนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทีละวัน
2: หมออยากเสริมตรงนี้นิดนึงครับหลายคนมองการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับการไดเอทคือทำแล้วต้องเห็นผลทันทีแต่จริงๆแล้วแค่คนเริ่มตั้งใจฟังตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากแล้วครับเพราะบางครั้งการที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดีไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่า
0: และนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: พูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีทวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้

ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้

0: พศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีก

0: ด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
1: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
2: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
0: อ
2: นาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
3: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
2: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้ยินต้องวิ่งไปช่วยก็สามคนไปช่วยกันสู้งูดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
0: เป็นแผล
2: ยาวประมาณนี
0: ้
2: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
0: ์
2: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือ
0: หายไปแล้ว
2: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
1: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ
3: สีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
4: faster
3: เลย
4: faster
3: มันยังไงเนี่ยเป็น faster เลย
4: ถ้าบอกต้องใช้
3: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
0: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
2: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
0: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
5: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
6: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไข่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นปุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยใช้ดีแม่ชอบแล้วถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมันก่อนอายุใช้ล้างหน้าด้วยหรือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่วางนี้เขาบอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
5: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
7: มี
6: ีมันดีฟันก็

0: ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
1: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
2: ค่ะ
1: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
2: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
1: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
2: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1: เสริมอาหารก็นี่มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
2: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก็คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
1: ่
2: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
1: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
2: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
1: ะ
2: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค่ะ
2: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
1: อ่ะ
2: ก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปึ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
2: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
2: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
2: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
2: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเราพบว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะ
1: ไปเสริมฤทธิ์
2: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้ค่
1: ะ

0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิป
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: คอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกาย

0: คะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทท์2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะ
1: ก่อนที่จะจบออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: จะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้

0: ล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอยู่ในซุปเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะ
1: เราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
0: ้
1: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
0: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกาย
1: ทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะขึ้น
0: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไป
1: สวัสดีครับมาพบกับรายการ Derma Digest by Rama Dermatology อีกครั้งนะครับผมวาสนพ วชิรมนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้และเราก็มีแขกคนพิเศษมากๆผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรหรือเรียกว่าอาจารย์พี่เอของเรานะฮะซึ่งอาจารย์พี่เอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาเรียกว่าเป็นหมอโภชนาการใช่ไหมครับพี่เอมักจะต้องถามกันเสมอว่าเราจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยผมมีอะไรผมจะไปถามพี่เอเสมอวันนี้พี่เอเนี่ยมาอยู่กับเรามาไขข้อข้องใจเพราะทุกคนจะถามมาเยอะมากว่ากินออรัลคอลลาเจนหรือการรับประทานคอลลาเจนเนี่ยตกลงมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะครับพี่เอ
0: กินหรือเปล่า
1: ผมไม่กิน
0: หน้าได้ขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้แล้วป่ะ
1: นั่นไม่เอางี้พี่ตรงๆนะเรารู้ว่าเราต้องมีความรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันถูกสร้างจากกรดอะมิโนแล้วก็ต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบอันนี้คืออยู่ในบทเรียนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันมีกรดอะมิโนเยอะๆอัดวิตามินซีเข้าไปเยอะๆผมว่าร่างกายเราก็ผลิตคอลลาเจนได้
0: ถูก
1: ต้องไหมพี่ในขณะเดียวกันผมก็เคยได้ยินมาว่ากินคอลลาเจนไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ
0: ่ค่ะ
1: กินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันโดนน้ำกรดในร่างกายเพราะว่ามันใหญ่เกินที่ลำไส้เราจะดูดซึมมันได้อะเพราะฉะนั้นมันจะโดนน้ำกรดย่อยแล้วพอมันโดนน้ำกรดย่อยเสร็จมันก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กๆซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ต่างอะไรกับกินโปรตีนนั่นเอง
0: พี่
1: มีความเห็นว่าไง
0: ถ
1: ูกหมดแล้ว
0: ก็เข้าใจแล้วอันนี้เดี๋ยวสมมตินะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายเราอะร่างกายเราเป็นเหมือนโรงงานถูกปะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร่างกายต้องการอะไรเขาจะสร้างเอง
1: ครับ
0: มีของบางอย่างเท่านั้นเองที่ร่างกายอะจะต้องได้รับเข้าไปเพราะว่าร่างกายสร้างไม่ได
1: ้
0: ทีนี้เราคุยกันที่เรื่องของคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนใช่ไหมคะคอลลาเจนเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะหน้าอะมิโนเนี่ย
1: มาต่อกันยาวๆ
0: ถูกต้องแล้วมันก็จะหมุนขดรวมกันนะคะใช่ดูก็จะต้องคิดถึงภาพที่มันเป็นเส้นใยใยไหมหรือใยผ้าเวลาที่เราทอขดรวมกันแล้วก็มาแพ็กกันมันจะเป็นไฟเบอร์ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติอะค่ะมันจะมีการสร้างแล้วก็มีความเสื่อมใช่ป่ะ
1: เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงเราต้องทำตัวให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายอ่ะสร้างได้ใช้คำนี้ก่อนนะสร้างได
1: ้
0: อันที่สองวัตถุดิบในการสร้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นโครงไม้จะไปสร้างเก้าอี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม
1: ้
0: ถ้าดูกินไม้เข้าไปอ่ะถามว่าไม้เวลามันเข้าบ้านมันเข้าไม่ได้ถูกป่ะ
1: มัน
0: ต้องแยกออกก่อน
1: ใช่ใช่
0: เสร็จแล้วเราเอาเข้าไปข้างในอ่ะเราถึงจะต้องสร้างใหม
1: ่
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าดูเอาไม้ไปไม่ว่าไม้มาจากที่ไหนมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วไปสร้างเองได้คำถามคือตอนนั้นจะสร้างเก้าอี้หรือจะสร้างเรือขึ้นกับว่าตอนนั้นน้ำท่วมไห
1: ม
0: ถ้าน้ำท่วมโรงงานมันพังมันคงไม่สร้างอะไรถ
1: ู
0: กปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจว่าจะสร้างคอลลาเจนหรือเปล่ามันขึ้นกับความจำเป็นในร่างกายค่ะถ้าณตอนนั้นเนี่ยร่างกายมีความจำเป็นเขาก็จะสร้างเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองส่วนนะคะอันแรกคือวัตถุดิบพอไห
1: ม
0: อันที่สองคือแมชชีนหรือเครื่องจักรในร่างกายเนี่ยมันเต็มที่หรือเปล่ามันสร้างได้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไปทำงานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ของอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเหมือนที่ดูบอกเมื่อกี้เป็นเรื่องของตัววิตามินซีบางคนก็จะใส่แอนตี้ออกซิแดนต
1: ์
0: แอนตี้ออกซิแดนต์คืออะไรสารต้านอนุมูลอิสระเรารู้ตลอดเลยอะค่ะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะของที่ทำให้ของที่สร้างแล้วมันไม่ดีอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันเกิดเยอะม
1: ัน
0: ก
1: ็จ
0: ะ
1: แย่คือขยะแบบหนึ่งในผิว
0: ทีนี้ร่างกายอ่ะมีกลไกการเก็บขยะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีแม่บ้านเสม
1: อ
0: แต่ว่าถ้าสมมติบางคนก็จะมองว่าอุ๊ยงั้นใส่แม่บ้านเยอะไปแม่บ้านมีสองส่วนคือหนึ่งเราจ้างมากับอันที่สองเราเก็บเองส่วนที่เก็บเองคือของที่มีในร่างกายซึ่งถ้าเราเก็บเองเนี่ยหรือมันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะแปลว่ามันจะทำให้บ้านเราสะอาดนานขึ้นแล้วก็ดีแต่ถ้าเราทิ้งทุกวันแล้วเราก็ตามแม่บ้านมากินเป็นครั้งๆฉีดเป็นครั้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำให้ภายในเนาะมีระบบเรื่องของแม่บ้านได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามเมื่อกี้จะรู้ถามว่าจะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้อันที่3ถามว่าจำเป็นต้องกินตัวที่เป็นคอลลาเจนไหมจริงๆกินโปรตีนที่ดีอะค่ะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพลย์
1: แตกตัวเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเรากินเนื้อสัตว์ก็ได้กินเครื่องในก็ได
0: ้
1: กินอกไก่เยอะๆก็ได
0: ้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอยู่ในซุปเพราะว่าเวลาที่คอลลาเจนนะเราก็จะบอกอยู่ที่ผิว

0: ป่ะอยู่ที่กระดูกอยู่ที่เอ็นใช่ป่ะถ
1: ้
0: าเราเอากระดูกเอาหนังไปต้มอ่ะแล้วมันละลาย
1: อ
0: ย
1: ู่
0: ในน
1: ้
0: ำซ
1: ุ
0: ปมันก็จะอยู่ในน้ำซุปใช่ป่ะเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะหรือบางคนจะบอกว่ากินหนังกินเอ็นเงี้ยกินกระดูกอ่อนถามว่าอันนั้นนะค่ะคือคอลลาเจนถ้าเรามีสัตว์ก็มี
1: เกี่ยหนังทิ้งอย่างเงี้ยกินข้าวมันไก่ผมไม่เอาหนังอย่างเงี้ยจริงๆผมขาดคอลลาเจนไปนิดนึงนะพี
0: ่โอเคขาดคอลลาเจนคือเหมือนกับดุ๊กขาดเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ที่ดุ๊กจะเอาเข้าไปแต่ว่าดุ๊ก
1: กิน
0: ใช่ก็จะสั่งเป็นแบบเป็นไม้เข้าไปไง
1: ครับ
0: แล้วร่างกายดุ๊กก็จะไปสร้างเอง
1: อืมเราก็จริงๆจะกินอะไรก็ได้แหละสุดท้ายร่างกายมันจำเป็นหรือมันไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นเนี่ยมันก็เอาไปสร้างเอง
0: ถูก
1: แล้วเมื่อไหร่เราจะจำเป็นล่ะพี
0: ่เป็นคำถามที่ดีอันที่หนึ่งก็คือว่าความจำเป็นแปลว่าถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการอันนี้ร่างกายจะเริ่มเอาของที่มีอยู่มาใช้แล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมอยู่มันสร้างไม่ทันอันนี้มันก็จะแย่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราต้องกินให้พอก่อนพอในที่นี้คือโปรตีนพอนะคะโปรตีนพอในที่นี้คือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
1: อ่ะผมหนัก75อย่างเงี้ย
0: อ่ะก็เป็น75
1: 75กรัม
0: เอาหาร10ค่ะหาร10ได้ 7.5 7.5 แปลว่าในแต่ละมื้อที่ดุ๊กกินอ่ะควรจะมีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ7ช้อนครึ่ง7ช้อนโต๊ะตักเข้าไป7ช้อนครึ่งอ
1: ัน
0: นี้พอแล้วแน่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินนมด้วยเรากินอย่างอื่นด้วยเราอาจจะลดลง
1: ลดเนื้อสัตว์ลงได้นิดน
0: ึงก็คิดเป็นช้อนโต๊ะที่เรากินนะคะเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปเนาะน้ำหนักที่ได้คูณประมาณ1ใช่ไหมคะหลังจากนั้นหาร10แล้วก็เอามาใช้เป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อกิน3มื้
1: อรู้สึกว่าเราอยากจะกินเสริมแล้วพี
0: ่อือโอเค
1: มันได้ไหมมันมีประโยชน์ไหม
0: เป็นคำถามที่ดีค่ะถามว่ากินเสริมได้ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเวลาเจอหมอผิวหนังอะหมอผิวหนังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวอะใช่ไห
1: ม
0: น้ำเนี่ยโดนสั่งตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราแห้งใช่ป่ะบางทีเวลาเราดูสุขภาพผิวอะค่ะมันไม่ใช่ดูว่ามันมีคอลลาเจนหรือไม่มีคอลลาเจนน่ะแต่มันก็จะดูว่าดูแห้งไหมดูมัน
1: เพราะว่าในชั้นหนังแท
0: ้
1: ขึ้นอย่างนี้ชั้นหนังแท้เนี่ยเรามีคอลลาเจนอยู่แล้วเป็นโครงแต่มันต้องมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำด้วยอ่ะอยู่ในนั้นนะเขาเรียกสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวถ้าเราขาดตรงนี้ไปอ่ะมันก็ถึงจะมีคอลลาเจนเยอะนะแต่น้ำไม่มีอ่ะมันก็จะดูแห้งเหี่ยว
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวมันต้องมีด้วย
0: มันจะต้องมีหลายส่วนนะคะคอลลาเจนมันอาจจะเป็นแค่พาร์ทนึงเนาะแล้วก็ในคอลลาเจนจริงๆเนี่ยถามว่าเวลาที่เรากินมันอาจจะไม่ได้จำเป็นใช้คำนี้นะคะจะต้องกินคอลลาเจนเสริมแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะกินเนี่ยกินอาหารที่มีโปรตีนก็ได้หรือถ้าเรายังอยากจะกินคอลลาเจนจากอาหารได้ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะพวกปลาพวกเนื้อสัตว์พวกซุปพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: อีกอันนึงก็คือก็จะมีพวกแบบเทคโนโลยีนะพี่ไม่ถึงทางผิวหนังนะเช่นอ่ะเราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
0: ้
1: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
0: okay.
1: ซึ่งอันนี้ผมว่าก็มีส่วน
0: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกายลองนึกสภาพเวลาเราเป็นแผลนี่ออกป่ะคะพอเราเป็นแผลปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวแผลมันจะหายตอนที่แผลมันหายมันจะนูนขึ้นนิดนึงนึกออกป่ะ
1: อ
0: ันนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการในการที่จะกระตุ้นการสร้างพอเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันมีการอักเสบพอการอักเสบปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นร่างกายใช่ไหมคะให้เซลล์เนี่ยมาซ่อมแซมพอเรามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นอันนี้คือโอเคแล้วเวลาที่ผิวเราไม่ดีหรือผิวเราแก่เราต้องการการซ่อมแซมที่มากขึ้นแต่ว่าเวลาที่มันเป็นแผลมันต้องระวังนิดนึงถ้ามันติดเชื้อปั๊บเนี่ยพังเนาะเราต้องการการอักเสบเล็กน้อยเพื่อจะกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยมีการซ่อมแซ
1: ม
0: ซึ่งการอักเสบเล็กน้อยอันเนี้ยมันต้องควบคุมได้ไม่ใช่การอักเสบจนกระทั่งกลายเป็นการติดเชื
1: ้
0: อแล้วการอักเสบที่ควบคุมได้อันเนี้ยค่ะก็คือที่จะดูบอกว่าเขาใช้เลเซอร์เข้ามาช่วย
1: เลเซอร์หรือทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
0: ึ้
1: น
0: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไปเพราะฉะนั้นบอกว่าเออ เราจะแบบมีแอนตี้ออกซิแดนต์ไปสกัดทุกสิ่งอย่างก็ไม่ได้เนาะจริงๆเราต้องมีการอักเสบในร่างกายแต่อยู่ในระดับน้อยๆที่ควบคุมได้แล้วจะทำให้ชีวิตเราหรือว่าเซลล์ในร่างกายเราทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะ
1: หน้าที่ของคอลลาเจนมันทำอะไรบ้างในร่างกายเราเราไม่เฉพาะพูดถึงผิวเพราะผิวเราคือมีคอลลาเจนก็แปลว่ามันยืดหยุ่นดีใช่ไหมครับดูมีน้ำมีนวลไม่หย่อนไม่ย้วย
0: ถามว่าของที่เรากินเข้าไปคือโปรตีนและคอลลาเจนคือพาร์ทนึงของโปรตีนนึกภาพนะถ้าในร่างกายเรามีโปรตีน
1: อ
0: ะถ้าร่างกายเรามีคอลลาเจน
1: อ
0: ะเวลาเราไปกินสัตว์
1: อ
0: ะคอลลาเจนที่มีอยู่ในตัวเราอะในสัตว์ก็ต้องมีถูกปะ
1: ถูกต้อง
0: แปลว่าเรากินคอลลาเจนเข้าไปทีนี้คำถามต่อไปถามว่าแล้วคอลลาเจนในร่างกายเราทำไมร่างกายต้องสร้างทำไมร่างกายต้องใช้มันจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะใช้เป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักที่ผิวได้แล้วล่ะเส้นเอ็นเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เรากินเข้าไปเนาะกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: กระดูกก็มีคอลลาเจน
0: ใช่ใช่วุ้ยถ้างานหน้าเราแก่แล้วอ่ะเราใช้งานไปเยอะกระดูกเราสึกอ่ะเราสร้างเอากินคอลลาเจนแล้วมันจะสร้างคอลลาเจนไหมประเด็นคือตัวสร้างมันพังแล้วไงพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นนะเช่นคนไข้กระดูกเสื่อมเนี้ยเวลาเขาเปลี่ยนเป็นทั้งข้อเนาะเพราะว่าตัวสร้างของคอลลาเจนหรือตัวสร้างของกระดูกอ่อนนะคะมันถูกกระแทกแล้วมันเสียหายไป

0: พราะมันเสียหายไปแปลว่าต่อให้เรามีคอลลาเจนมากอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะสร้างคอลลาเจนได้เยอะตรงกระดูกอ่อนแล้วถามว่าถ้ามันกินมากไปมันเป็นอะไรอันแรกก็คือคอลลาเจนเนาะเวลาเรากินเข้าไปมันคือพาร์ทที่เป็นโปรตีนถูกไหมคะร่างกายเราตอนเด็กๆเราเรียนโปรตีนเนี่ยเราบอกว่าเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1: ใช่ใช่
0: แปลว่าโปรตีนไม่สะสมแสดงว่าพอเรากินเยอะไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไปซ่อมเสร็จใช่ไหมคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปทิ้งค่ะเพราะว่าส่วนของโปรตีนเวลาที่มันมีขบวนการปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่บอกว่าอุ๊ยมันเก็บไว้ในร่างกายมากไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ก็เป็นขยะ
0: พอมันทิ้งปุ๊บมันก็จะทิ้งไปทางไตดังนั้นเนี่ยคนไข้โรคไตเห็นไหมคะอาจจะต้องลดโปรตีนลงอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะไปเกิดอะไรขึ้นเกิดไตเราอ่ะทำงานหนักข
1: ึ้
0: น
1: ม
0: ันจะโหลดที่ไตคำถามต่อไปอุ้ยถ้าเราเล่นกีฬาเยอะๆเราเล่นเวทเยอะๆเนี่ยเราเห็นมาว่าเขากินกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นนะคะมันมีการบาดเจ็บแล้ววันที่มันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในร่างกายอ่ะโปรตีนมันต้องการเยอะขึ้นเพื่อไปซ่อมแซมไงถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาน้อยๆไม่ต้องไปโหลดโปรตีนเพราะร่างกายมันไม่เจ็บมาก
1: แต่มันจะกลายเป็นไปโหลดไตแทน
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
1: ครับถ้าอยากจะคอนซูมไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือกินพวกโปรตีนซึ่งเป็นแหล่งให้ร่างกายไปสร้างคอลลาเจนก็ย่อมทำได้ถ้าร่างกายในสภาวะนั้นเขาต้องการคอลลาเจนแต่ถ้ามันโอเวอร์เกินไปมันก็ไปโหลดไตอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะต้องบริโภคแต่พอเหมาะพอควรเนาะผู้บริโภคจะซื้อออเรลคอลลาเจนที่มีขายเนี่ยโอ้ยแน่นไปหมดเลยพี่ก็มันก็ใช้ได้อะอยากจะใช้ก็ใช้ก็ไม่ผ
0: ิ
1: ด
0: อันนี้เวลาที่คนเขาจะซื้อของอะเวลาเขาเชื่ออะไรบางอย่างอะลูกจะไปเปลี่ยนความเชื่อเขาได้ปะ
1: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเวลาคนไข้มาถามว่าอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่บอกขอร้องให้บอกคุณหม
1: ออ
0: ันแรกที่คุณหมอทุกคนควรจะต้องพึงระวังไว้คืออย่าไปตัดสินเขาสำหรับพี่นะเวลาคนไข้มาบอกก็คือบอกว่าโอเครับทราบทำอย่างแรกเลยเวลาเขาอยากจะกินคือกินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรสิ่งที่เราทำคือเราเพิ่มความรู้เพิ่มความเชื่ออันใหม่เข้าไปแล้วให้ข้อมูลแล้วเขาเลือกเองว่าเขาจะเลือกอะไร
1: อ
0: ันที่สองคืออย่างแรกเลยนะการที่เราจะเป็นหมออ่ะตอนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาบอกว่าfirst do no harm หมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วอันตรายคนไข้เราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้จะใช้เราจะดูว่าอันนี้มันมีอันตรายไหมถ้ามันมีอันตรายกับเขาหรือโรคหรือภาวะที่เขาเป็น
1: อ
0: ันนี้เราก็บอกเขาไปค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยมากสุดคือเขาอยากจ่ายอ่ะ
1: เออแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ประโยชน์เออ
0: มันไม่ได้
1: ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเป็นความสุข
0: เอาใหม่พี่ถามลูกใส่นาฬิกานาฬิกาเรือนละแบบ 1,000 บาท 2,000 บาทกับไปซื้อปาเต็กฟิลิปเดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยยูมีปัญญาจ่ายอ่ะยูจะไปว่าอะไรถ้ายูบอกว่ามันแค่ดูนาฬิกาก็ใช่ไงยูจะไปถามเขาทำไมล่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้าคุณใส่แล้วมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณมันไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณเสียไปคุณก็ทำไป
0: ที่เราพูดกันอ่ะเราจะพูดว่าเอ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าของพวกนี้บางทีมันอาจจะมีสารบางอย่างที่ปนด้วยนะคือนึกออกไหมเวลาเราตักเป็นช้อน
1: อ
0: ่ะแต่เวลาคอลลาเจนที่เรากินกันจริงๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพมันอยู่ในหลักกรัมนิดเดียวเองอะค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะกรัมอ่ะนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของที่เหลือที่เป็นผงๆอะคืออะไรมันก็จะเป็นเด็กสตรีนผสมโน่นผสมนี่ซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีการปนเปื้อนไหมมันจะมีการตีกันกับยาที่เรากินหรืออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังค่ะหลายๆเคสบางทีพอกินมาเสร็จแล้วปุ๊บค่าตับค่าไตผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วย
1: ยังไงก็ตามนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไตอย่าไปโหลดเขาเยอะมากอันนี้สำคัญนะฮะ
0: พวกที่เขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง
1: ตับแข็งแบบระยะท้ายก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันเดี๋ยวโปรตีนมันโหลดไปได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะพี่สำหรับการรับประทานคอลลาเจนซึ่งอาจจะต้องมีข้อควรระวังในกรณีที่เราโอเวอร์เกินไปนะฮะท่านใดมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์ท้ายตรงคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้ฟังท่านอื่นได้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้รายการของเรานะครับ Derma Digest by Rama Dermatology แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เอ๋นะครับดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะฮะผู้ซึ่งมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะขอบคุณทางทีมถ่ายทำทีมผู้สนับสนุนการถ่ายทำด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าคุณง่ายก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี
0: ้ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
0: ็
1: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้อง

0: มันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันดำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
1: ะ
0: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันดำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
1: อ
0: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปึ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
0: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันลำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันลำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเราพบว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริมฤทธิ์ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดแนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ของชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถังเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถังเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้

ชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงขึ้นมาปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะฉะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการเนี่ยเขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก wild cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวก็จะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันๆแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1 นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2 อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬา

0: ลาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งนี้แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเค้าก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูเอาว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิต รักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหาย

จทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: คอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มปอกหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะ

0: เพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่านได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สมุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยาเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่ายโตเร็วใบรูปไข่มีรสหวานมันผลเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมมะรุมเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์สรรพคุณทางยาสามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างเชื้อราบนหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้มะรุมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนนุ่มไม่แห้งกร้านอีกด้วย
1: สั่งซื้อชามะรุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความ

ียงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุม

อในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทําให้บรรเทาอาการหรือทําให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอ่ะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: อยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภู

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสุดตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสุดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหมองสุดขิงยาหมองสุดพริกและสุดขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัม

0: ขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายแล้วก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะฉะนั้นข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนยังมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึง นะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะครอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่ครอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
2: แข็งแรงมาก
0: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
3: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้

0: ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
1: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
2: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขา เพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
3: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานมีการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
1: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมา

0: พื่อคนทุกคน
1: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน NetShopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ NetShopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนช Shopping
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
3: โดยจะขออธิบายนะคะเน้นไปที่โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะ
2: อาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนี่คือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆนะปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะและก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยนึงนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะ
3: สิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนค่ะคนเปลี่ยนที่นอนวันเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่น

นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการห่อเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไดฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อพังภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า Lacquer Mushroom นะคะเพราะมีลักษณะมัน Lacquer Mushroom นะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วย Lacquer ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซีค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5-10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยากมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณนะคะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะเช่นพวกกาโนเดริกแอซิดบีดีแล้วก็กาโนเดริกแอซิดซีซึ่งกาโนเดริกแอซิดซีนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะกาโนเดริกแอซิดทีถึงแซดนะคะซึ่งกาโนเดริกบีดีเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือกาโนเดอร์แลนด์นะคะ A and B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคาไรด์นะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลินจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนัง
และส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉแบบเฉียบพันธุ์และพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัช

0: ไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยามีฤทธิ์เสริมยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ2ค่ะ the inhibitory effect ofไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาซากะนะคะกับเอมมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองไชติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเลมาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลเพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDSPAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลล์ได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเม็ดตอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของ G ลูซิดัมสารสกัดจากกาโนลามาลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอร์เนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไมซ์นะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดนี้ค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์นี้มันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ
1: เห็ดหลินจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดหลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดหลินจือสกัดรับประทานเป็น

จำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้าง นะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการ

ทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: มล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
1: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะแต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมาก มันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมค่ะมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
0: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
1: ก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะค
0: ะ
1: คือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย
0: ็
1: นในระบบเรียกว่าสกรูเพลส
0: ค่ะ
1: ทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยดใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี้คือเขาเรียกว่า 100%
1: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
0: เลย

0: แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเหรอคะ
1: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องศูนย์ภัยแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกๆคนโดน
0: เสียหาย
1: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
0: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
1: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรามันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกัน
2: ที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาเขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่1หวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยอะค่ะ
0: โหนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือ

0: จากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จากพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามrowhite.comมาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุม

0: ีนลิกต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800

0: 0341 4041
1: และช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกดจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อายุวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะ

0: าวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะครอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่ครอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนช็อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat

0: ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจป่าเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบสองดอกนะครับช็อตที่สามคือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทํา1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: Cholest Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอี

0: ีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shoppingโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ250-500มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่า

ยังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรุมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า 3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NattTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action? Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.